ค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายวิสาขประทีปโดยคุณกล้าตะวันสีสว่างนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายวิสาขประทีปส่วนพิธีถวายมัตตกาภัตตาหารโดยคุณจงจินและดร.บัญชาพงพิสารธรรมนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายดอกไม้และทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมทั้งได้บูชาประทีปเพื่อใช้จุดเป็นวิสาขประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาในวันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในภาคเย็นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันเบียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์จำนวน3รอบพร้อมทั้งได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและบูชาพระประธานด้วยพานรัตนบุพภาอันประณีตจากนั้นทุกท่านได้มาพร้อมกันที่ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานธุดงคสถานล้านนาท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกก่อนที่จะได้นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันจุดประทีปเอกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยสาธุชนได้ร่วมจุดวิสาขประทีปให้สว่างสวยไปพร้อมๆกันซึ่งแสงอันชดช่วงจากดวงประทีปได้สร้างมหาปิติและความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและแผ่ขยายพลังแห่งสันติสุขไปทั่วพื้นแผ่นดินล้านนาค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจมาร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสงบร่มเย็นค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำโดยพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพามบีชได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวเปิดงานวิสาขบูชาโดยมีกัลยาณมิตรเพนพิมคลอฟเป็นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5พิธีกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยโดยผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรรัชนีเอริเกนส่วนกัลยาณมิตรเพนพิมคลอฟเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายโคมวิสาขประทีปและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนเข้าสู่พิธีจุดวิสาขประทีปโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันจุดประทีปเอก

กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในก่อนที่จะได้ร่วมการประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสมพรและกัลยาณมิตรนิลวรรณปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคค่ำเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปโดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดไฟวิสาขฤกษ์พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิและกล่าวบูชาวิสาขฤกษ์ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้นำเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปให้สว่างสวยอย่างงดงามซึ่งสร้างความประทับใจและปราบปลื้มปิติในบุญแก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาสิตที่ปรากฏในทีฆนิกายสีละขันธ์วรรคความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นโดยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่ายะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาทีเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าพระตถาคตเมื่อครั้งนี้พระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่นั้นลงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเมื่อวาจาสัตว์นี้ได้รับการสั่งสมมากเข้ามากเข้าเขาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้พระองค์เป็นผู้มีพระวาจาศักดิ์สิทธิ์คือตรัสสิ่งใดหรือพยากรณ์สิ่งใดเอาไว้ก็จะเป็นจริงทุกครั้งไปเพราะดำรัสไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีพระวาจาเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะความที่มีวาจาตรงกับใจมาข้ามชาติดังนั้นพระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตโดยส่วนใหญ่แล้วปุถุชนธรรมดาทั่วไปมักจะไม่ค่อยกล้าพูดความจริงเพราะเขินอายบ้างไม่ยอมรับความจริงบ้างบ้างก็กลัวจะเสียภาพพจน์หรือกลัวตายจึงมักพูดเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นด้วยเหตุนี้ทายคำของคนส่วนมากจึงยังรู้ได้ยากเพราะว่าปากไม่ค่อยตรงกับใจจะมีนักปราชญ์กล่าวเอาไว้ว่าขันธ์ห้าของมนุษย์นี้รกชัดพูดอย่างทำอย่างเข้าใจได้ยากส่วนขันธ์ห้าของสัตว์เดรัจฉานมีลักษณะตื้นไม่มีความคิดซับซ้อนเหมือนมนุษย์เราเป็นนักสร้างบารมีต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจกันนะจ๊ะเมื่อถึงคราวทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรแก่ชาวโลกจะได้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพสามารถน้อมนำใจผู้ฟังให้เข้าสู่กระแสธรรมยกใจสูงขึ้นจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในสำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของพระเตมียกุมารต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่โหราอาจารย์ในหาทางเอาตัวรอดโดยการกล่าวเท็จโกหกว่าพระเตมียกุมารเป็นกาลกินีครั้นเห็นว่าการทูลตอบนอกตำรากลับได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อก็เลยยกเมฆทูลแนะนำเรื่องชั่วร้ายต่อไปว่าแต่หากยังทรงเลี้ยงพระกุมารผู้เป็นกาลกินีไว้ภายใต้ร่มเสวตฉัตรต่อไปไม่ช้าแผ่นดินก็จะเกิดอาเภษฉะนั้นพระองค์จะทรงรีรอ

เลยโปรดสั่งให้นำพระเตมียกุมารไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบนอกเมืองหากทำได้สำเร็จสวัสดิมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดขึ้นแด่พระองค์แม้พยันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับพระเสวตฉัตรและพระมเหสีก็จะอันตรธานสิ้นไปครั้นพระราชาได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงสะเทือนพระทัยอยู่ไม่น้อยเพราะไม่ใช่วิสัยของผู้เป็นบิดาจะพึงกระทำต่อบุตรจึงได้แต่ทรงนิ่งโดยการดุษณีภาพโหราจาร์เห็นพระองค์ทรงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงชำเลืองสายตาดูพระพักพระราชาซึ่งสอเขาว่าทรงเสียพระทัยยิ่งนักจนสังเกตเห็นได้ชัดว่าพระพักของพระองค์หมองเศร้าและดวงพระเนตรกระแดงกำไปในทันทีโหราจาร์เห็นว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปลงอาจสงสารพระโอรสจะไม่อาจรับสั่งอะไรให้เด็ดขาดลงไปได้จึงเรียบถวายบังคมทูลพระราชาว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทลงจะเห็นควรเป็นประการใดพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงกลับตั้งสติประทับยืนด้วยความอ่อนล้าในการตัดสินพระทัยครั้งนี้ทรงบอกโหราจารย์ด้วยพระสุรเสียงอันห้าวหาญว่าท่านอาจารย์ความสงบสุขของบ้านเมืองย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเป็นเช่นนั้นขอท่านอาจารย์จงทำตามที่ท่านเห็นสมควรเถิดเมื่อพระองค์ทรงตกลงพระทัยเช่นนั้นแล้วก็ไม่รับสั่งอะไรอีกแต่เสด็จออกไปจากท้องพระโรงกลับคืนสู่พระตำหนักของพระองค์ทันทีเราโหราจารย์ไม่ได้ฟังพระราชดำรัสแล้วต่างก็พากันกล่าวสรรเสริญและเกียรติคุณเป็นการเสริมกำลังใจให้พระราชาว่าเราเป็นกษัตริย์ที่เห็นแก่ประโยชน์สุขอันไพบูลย์ของประชาราษฎรยิ่งกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์เองจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับไปส่วนโหราจารย์และเสนาบดีที่เหลือต่างก็มาปรึกษาหาเรือกันเพื่อดำเนินการตามรับสั่งของพระราชาให้สำเร็จโดยเร็วทันทีที่พระนางจันทาเทวีได้ทรงสดับเรื่องนั้นก็ทรงตกพระทัยจนแทบสิ้นสติรีบเสด็จขึ้นสู่มหาปราสาทก้าวเฝ้าพระสวามีแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวถวายบังคมแล้วก็กราบทูลทั้งน้ำตาไปพระราชาทรงโปรดยับยั้งเรื่องนั้นไว้ก่อนพระเจ้ากาสิกราชผู้ทรงสิ้นหวังในพระโอรสแล้วจึงทรงปฏิเสธในทันทีว่าไม่ได้หลอกพระเทวีเราเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคำพระนางทรงต่อรองว่าทูลกระหม่อมขอพระองค์ทรงตรองดูก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาพระโอรสก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยมีแต่พวกเราต่างหากที่ทำความทุกข์ร้อนให้แก่พระโอรสทำไมถึงจะต้องรับสั่งให้ฝังเธอทั้งเป็นขอพระองค์จงรอดูก่อนเถิดหม่อมฉันจะเลี้ยงดูพระโอรสเองจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเลยพระราชาแม้จะทรงสดับเหตุผลและคำขอร้องของพระเทวีอย่างไรก็ตรัสยืนยันรับสั่งดังเดิมพระนางทรงนึกทบทวนถึงคราวที่ได้ให้ประสูติพระโอรสใหม่ๆจึงกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกับหม่อมเมื่อครั้งที่หม่อมฉันประสูติพระโอรสพระองค์ได้ทรงพระราชทานพรแก่หม่อมฉันพระองค์ยังทรงจำได้ไหมในวันนั้นเมื่อหม่อมฉันรับแล้วก็ถวายฝากพรนั้นแก่

พระองค์ไว้ขอพระองค์โปรดพระราชทานพรนั้นแก่หม่อมฉันในบัดนี้เถิดพระราชารับสั่งว่าพระเทวีเธอปรารถนาสิ่งใดขอจงเลือกเอาตามใจชอบเถิดพระนางจึงกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่ลูกของหม่อมฉันเถิดพระราชาทรงอัดอั้นพระทัยจึงได้แต่ตรัสเป็นไนว่าดูก่อนพระเทวีกาสิกรัฐเป็นมหานครที่กว้างใหญ่ไพศาลคับคั่งด้วยชาประชามีอาคารบ้านเรือนปราสาทราชฐานล้วนงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นันยาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำควรในการสถาปนาเป็นมหาอาณาจักรแต่มหาอาณาจักรอันสูงค่าเช่นนี้จะคู่ควรแก่คนง่อยเปลี่ยหรือครั้นพระนางทูลคัดค้านว่าแต่มียกุมารไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี่ยเพียงแต่ไม่ประสงค์จะพูดจาพระราชาจึงทรงให้เหตุผลอย่างอื่นว่าจึงอยู่พระเทวีแม้ลูกเราจะไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยแต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้หรอกพระเทวีเธอจงฟังให้ดีลูกของเราเป็นกาลกินีจะก็ทราบไม่ใช่หรือว่าคนกาลกินีมิอาจเป็นมิ่งขวัญของประชาราษฎรได้หรอกพระราชดำรัสของพระสวามีทำให้พระนางต้องสะอื้นไห้ด้วยความรันทดสำหรับพระนางจะหาทางแก้ไขและช่วยเหลือพระโอรสให้ปลอดภัยได้อย่างไรนั้นให้ลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมีความอดทนและหนักแน่นเมื่อจะตัดสินใจอะไรใครใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบมารู้แจ้งเห็นจริงแน่ชัดแล้วจึงค่อยสรุปและความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดเป็นวิบากกรรมจะได้ไม่บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่89

จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตเห็นว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงตั้งพระทัยสดับคำทูลของตนอยู่จึงได้กราบทูลต่อไปว่าพระราชาพระองค์ใดทรงพิจารณาก่อนแล้วจึงทรงบำเพ็ญราชกิจพระเกียรติคุณของพระราชาพระองค์นั้นย่อมรุ่งเรืองแผ่ไพศาลพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงโสมนัสในคำกราบทูลของมโหสถได้พระราชทานสาธุการแล้วก็ทรงระลึกถึงปัญหาของเทวดาขึ้นมาได้จึงตรัสว่าพ่อมหาบัณฑิตบัดนี้ก็ถึงเวลาที่เธอน่ะจะต้องแก้ปัญหาของเทวดาแล้วขอเชิญเธอเปลื้องปริศนาอันยากยิ่งในบัดนี้เถิดครั้นแล้วเท้าเธอก็ทรงเชิญมโหสถบัณฑิตให้นั่งเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรส่วนพระองค์ก็เสด็จประทับเหนือพระราชอาสน์ซึ่งต่ำกว่าแล้วตรัสถามปัญหาข้อที่หนึ่งว่าบุคคลผู้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทั้งถีบเตะทุบตีแต่กลับเป็นที่รักของผู้ที่ตนทำร้ายบุคคลที่ว่านี้น่ะคือใครจบเนื้อความของปัญหามโหสถบัณฑิตก็เห็นเขาเงื่อนชัดแจ้งด้วยปัญญาได้ทูลตอบว่าบุคคลผู้ทำร้ายผู้อื่นนั้นคือทารกน้อยที่นอนบนตักของมารดาซึ่งบางคราวก็เล่นหัวถึงผมกระทั่งชกต่อยถีบเตะมารดาด้วยความไร้เดียงสาแต่กลับเป็นที่รักของมารดาอย่างสุดหัวใจจบคำพยากรณ์พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงเข้าพระทัยแม้เทวดาตนนั้นก็มาปรากฏกายให้สาธุการต่อจากนั้นเท้าเธอจึงตรัสถามเทวปัญหาข้อที่สองสืบไปว่าบุคคลผู้ทั้งด่าทั้งแช่งผู้อื่นตามที่ตนชอบใจแต่กลับไม่ต้องการให้ผู้ที่ตนแช่งต้องประสบผลร้ายไปตามนั้นเลยบุคคลที่ว่านั้นน่ะคือใครมโหสถบัณฑิตสดับปัญหาข้อที่สองจบก็เห็นเรื่องราวที่มาของปัญหานั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรปิดบังได้ดุจคบเพลิงถูกจุดขึ้นในที่มืดจึงได้ทูลแก้ปริศนานั้นสืบไปว่าขอเดชะมหาราชเจ้าก็ในเวลาที่มารดาใช้บุตรวัย 7-8 ขวบให้ไปทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าให้ไปไร่ไปนาหรือไปร้านตลาดแทนที่หนูน้อยน่ะจะไปทันทีกลับเกี่ยงงอนว่าต้องให้ขนมหนูกินก่อนหนูถึงจะไปครั้นมารดาหยิบขนมส่งให้ลูกตามที่ขอน่ะหนูน้อยรับมากินแล้วก็ไปเล่นสนกับผู้เพื่อนๆไม่ยอมทำตามที่สั่งเมื่อมารดาบังคับหนักเข้าลูกก็เถียงว่าแม่น่ะนั่งอยู่ในเรือนสบายๆแต่จะให้หนูไปตากแดดร้อนจะตายไปหนูจะไปได้อย่างไรล่ะมารดาถูกลูกในไส้เถียงเข้าอย่างนั้นก็โกรธเคืองด่าว่าหน่อยแน่เจ้าลูกบังเกิดกล้าวเองมาหลอกกินขนมข้าแล้วก็ไม่ไปเนี่ยหนูน้อยเห็นเป็นเรื่องขบขันที่หลอกมารดาของตัวได้จึงแกล้งยกมือบ้างทำปากแบะสะแยะยิ้มบ้างเพื่อล้อมารดาแล้วก็วิ่งหนีเตลิดไปซะ

ดาเห็นบุตรทำท่าหลอกอย่างนั้นก็ยิ่งเดือดดาลขวาไม้เรียววิ่งไล่กวดเมื่อไล่ไม่ทันก็ร้องตะโกนด่าทอแช่งชักหักกระดูกไปต่างๆนานาแต่ถึงมารดาจะก่นด่าว่าร้ายลูกสักเพียงใดเนี่ยถึงขนาดสาปแช่งให้ไปตายก็ตามทีเถิดแต่คำด่าเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงปากใจจริงของมารดาน่ะกลับไม่ปรารถนาจะให้เป็นไปตามนั้นเลยนางไม่ต้องการให้มีอันตรายใดๆแม้เล็กน้อยมากล้ำกรายลูกของตนเลยมโหสถบัณฑิตพักครู่หนึ่งพลางสังเกตดูพระเจ้าวิเทหราชก็ทราบว่าเท้าเธอทรงสดับเรื่องนี้ด้วยความสนพระทัยยิ่งนักบางช่วงเท้าเธอถึงกับทรงพระสวนออกมาเบาๆด้วยความเบิกบานพระหฤทัยจากนั้นมโหสถบัณฑิตจึงทูลเนื้อความต่อไปว่าฝ่ายเจ้าหนูน้อยน่ะได้หนีไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆตลอดวันครั้นตกเย็นก็ไม่กล้ากลับเข้าบ้านเพราะกลัวมารดาจะลงโทษดุด่าเคี่ยนตีก็เลยตะเลิดหนีไปอยู่ที่อื่นบิดามารดาของเจ้าหนูน้อยนั้นเล่าต่างก็เฝ้ารอคอยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมองดูต้นทางว่าเมื่อไหร่หนอลูกรักน่ะจึงจะกลับมาสักทีแต่ครั้นยังไม่เห็นหน้าลูกใจของบิดามารดาก็เต็มไปด้วยความโศกครวญคร่ำรำพันอยู่ว่าโธ่เอ้ยเจ้าลูกรักเจ้าไปอยู่ที่ไหนกันปานชนี้เจ้าไม่หิวแย่หรือจะลำบากอย่างไรก็ไม่รู้แล้วบิดามารดาก็เที่ยวพากันออกตามหาพอเจอลูกเท่านั้นด้วยอำนาจแห่งความรักและห่วงใยลูกบิดาจึงตรงเข้าสวมกอดจูบจอมถนอมเกล้าฝ่ายมารดาก็อุ้มลูกน้อยไว้ด้วยมือทั้งสองพลางปลุกปลอบลูกน้อยด้วยวาจาอ่อนหวานรำพันถึงลูกผู้เป็นแก้วตาดวงใจราวกับไม่ปรารถนาจะให้พรากไปจากอ้อมอกของนางครั้นแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความรักในตัวลูกมากขึ้นไปอีกข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดาว่าผู้เป็นบิดามารดาน่ะถึงแม้ในเวลาโกรธจะด่าว่าลูกแต่ก็เป็นไปด้วยความรักและปรารถนาดียิ่งด่ายิ่งแช่งก็ยิ่งรักลูกมากขึ้นเป็นทัพทวีเพราะเหตุนี้แลเทวดาองค์นั้นจึงกล่าวว่าผู้ถูกด่าชื่อว่าเป็นที่รักของผู้ด่าพระพุทธเจ้าค่ะภายหลังจากที่มโหสถบัณฑิตได้พยากรณ์เทวปัญหานั้นจบลงอารักขเทวดาตนนั้นก็ออกมาปรากฏกายให้สาธุการก้องกังวานเหมือนเช่นครั้งแรกแม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงบูชามโหสถบัณฑิตด้วยพวงบุพชาติด้วยพระหฤทัยโสมนัสยินดีครั้นแล้วเท้าเธอก็ทรงนำเทวดาปัญหาข้อที่สามมาตรัสถามต่อไปว่าบุคคลใดกล่าวตู่กันด้วยคำไม่จริงต่างก็โต้เถียงกันด้วยวาจาหล่อแหละแต่สุดท้ายน่ะกลับเป็นที่รักของกันและกันเธอมีความเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นน่ะเป็นใครเมื่อพระราชาตรัสปัญหาจบลงมโหสถบัณฑิตก็รีบทูลแก้ปัญหานั้นในทันทีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปัญหาข้อนี้น่ะไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์โปรดทรงสดับ

คำพยากรณ์ของข้าพระพุทธเจ้าในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วมโหสถบัณฑิตจึงทูลว่าเมื่อใดชายหญิงที่เป็นคู่สามีภรรยากันได้อยู่ด้วยกันในที่ส่วนตัวต่างก็จะพากันแสดงความรักใคร่สิเนหากันตามวิสัยโลกหยอกเย้ากันบ้างเล่นหัวกันบ้างกล่าวตู่กันบ้างซึ่งล้วนแต่เป็นถ้อยคำไม่จริงฝ่ายชายผู้เป็นสามีก็สรรพยอกภรรยาของตัวว่าเธอน่ะคงไม่รักฉันแล้วอยู่ด้วยกันไม่นานความรักที่เธอเคยมอบให้ฉันน่ะก็พลันจืดจางเธอช่างไม่มีเยื่อใยในตัวฉันบ้างเลยฉะไหนเธอน่ะจึงเหินห่างจากฉันไปซะสงสัยว่าเธอน่ะคงปันความรักให้กับชายอื่นแน่เลยเธอช่างไม่นึกถึงความหลังครั้งก่อนบ้างเมื่อตอนที่พบกับฉันใหม่ๆนะเธอเคยบอกว่ารักเคยให้สัญญาว่าจะรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผ่านไปไม่กี่คืนเนี่ยเธอก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปซะแล้วหรือนี่แต่แม้ทั้งสองจะกล่าวตู่กันให้ร้ายกันและกันเพียงไรในใจกลับบังเกิดความรักต่อกันมากยิ่งขึ้นนี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาตามวิสัยโลกที่เมื่อเกิดความรักกันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหามาขวางกั้นความรักนั้นได้จะคิดหาทางให้สมหวังในความรักเพียงประการเดียวส่วนว่าปัญหาข้อที่4มโหสถบัณฑิตจะเฉลยอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

พระเจ้าเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนานิกายมหายานอยู่ที่ประเทศไต้หวันบวชได้เกือบ30พรรษาแล้วปัจจุบันเป็นสมาชิกของยพสลองค์การยุวพุทธิสมาคมแห่งไต้หวันทำหน้าที่อบรมสั่งสอนธรรมะให้กับนักโทษในคุกที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนักโทษที่ข้าพเจ้าเทศสอนล้วนเป็นนักโทษเดนตายทั้งสิ้นข้าพเจ้ามีเรื่องราวชีวิตมาเล่าให้คุณลุงใหญ่ฟังดังนี้ค่ะโยมพ่อของข้าพเจ้าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านในการที่ข้าพเจ้าจะมาบวชเป็นภิกษุณีแต่ต่อมาเมื่อท่านล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งที่ตับจึงได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนาได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะเป็นประจำประชาจีนถือเอาการสวดมนต์คือการปฏิบัติธรรมเอาการสวดมนต์เป็นการปฏิบัติธรรมคืนก่อนที่โยมพ่อจะละโลกได้มีลูกศิษย์ของข้าพเจ้าจำนวนมากมาช่วยกันสวดมนต์ให้ที่บ้านตลอดทั้งคืนเพื่อให้ท่านได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและท่านก็ละโลกไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2548ยอมแม่ธรรมชาพุทธิเคร่งในพุทธศาสนาได้ถือศีลกินเจมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วและก็ได้รับศีลพระโพธิสัตว์มีความปรารถนาที่จะสร้างบารมีเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าปัจจุบันท่านมีอายุ74ปีสุขภาพก็มาคอยจะแข็งแรงและก็มักจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดบ่อยๆข้าพเจ้ามีความสนใจพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กเพราะคุณแม่นะมักจะพาไปทำบุญและฟังธรรมที่วัดอยู่เสมอมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะปรัชญาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ได้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมตัวบวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนานิกายมหายานแล้วก็ได้บวชในเวลาต่อมาซึ่งขณะนั้นอายุได้ประมาณ24ปี24ปีพี่เจ้ามาแล้วก็บวชเลยทันทีที่บวชเสร็จข้าพเจ้าก็เริ่มเผยแผ่พระศาสนาทันทีโดยเริ่มจากงานเทศสอนเยาวชนก่อนทำงานนี้อยู่ได้ระยะหนึ่งก็ได้รับนิมนต์จากทางรัฐบาลให้ไปเทศสอนนักโทษในคุกแล้วช่วงนั้นทางรัฐบาลพบว่านักโทษได้ก่อปัญหาขึ้นมากมายจนทางรัฐบาลไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงคิดว่าศาสนาน่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มาคิดออกนี่คุกที่ข้าพเจ้าไปเทศสอนนั้นเป็นคุกใหญ่ที่สุดของประเทศและนักโทษในคุกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษชะกันระดับแนวหน้าของประเทศมีความผิดร้ายแรงจากข้อหาค้ายาเสพติดและฆ่าคนตายและมีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้กับประเทศสอนได้ช่วงแรกที่กับประเทศสอนได้มีเสียงคัดค้านมากมายจากคนรอบข้าง

แต่ข้าพเจ้ากลับมีความคิดว่าฟังความคิดของท่านนะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้น่าสงสารเขาทำผิดไปเพราะไม่รู้เรื่องบุญและบาปถ้าเขาเหล่านี้มีโอกาสพ้นโทษก็จะออกไปเป็นคนดีของสังคมแต่ว่าถ้าคนใดต้องถูกประหารชีวิตอย่างน้อยเขาก็จะมีบุญกุศลติดตัวไปในภายภาคเบื้องหน้าได้และตัวของข้าพเจ้าเองก็คงจะได้บุญจากการเทศสอนนี้ไปด้วยนี่คือความคิดคำนึงของท่านซึ่งก็ไม่ได้คิดได้ทุกคนในโลกนอกจากหัวใจของพระโพธิสัตว์นี่แหละนี่นะจ๊ะจึงจะคิดอย่างนี้ออกแล้วข้าพเจ้าก็ก้าวเท้าเข้าไปในคุกเพื่อนำประทีปธรรมไปส่องใจให้แก่นักโทษเหล่านั้นให้ได้พบกับแสงแห่งพระธรรมแม้ว่าจะต้องเข้าไปเพียงคนเดียวก็ตามโดยในหนึ่งสัปดาห์จะเทศสอนนักโทษชาย3วันนักโทษหญิง1วันเรื่องที่ใช้เทศก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรวมไปถึงการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยพอเข้าไปภายในกำแพงสูงภาพที่ได้เห็นคือเหล่านักโทษซึ่งถูกล่ามข้อเท้าด้วยโซ่และลูกตุ่มเหล็กอันหนักอึ้งเดินออกมาสวดมนต์ฟังเทศแล้วก็นั่งสมาธิกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นภาพที่ประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ามุมนะทำงานนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งพอทราบจากทางรัฐบาลว่านักโทษที่ผ่านการเทศสอนจากข้าพเจ้ามีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงยอมรับและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางเรือนจำมากขึ้นมีนักโทษส่วนใหญ่เปลี่ยนจากผู้ที่ไม่มีศาสนามานับถือพระพุทธศาสนาทั้งยังจะได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาว่างในคุกอ่านพระไตรปิฎกและคัดเล่าพระไตรปิฎกอีกด้วยเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ชื่อของข้าพเจ้าปรากฏไปทั่วคือได้มีนักโทษชะกันที่เคยสร้างความสะเทือนขวัญแผ่กระจายใต้หวันทั้งประเทศคนหนึ่งก็เป็นนักโทษชายวัยรุ่นแซ่ลินติดยาเสพติดแล้วก็ฆ่าพ่อแม่นำทรัพย์สมบัติไปขายเพื่อซื้อยามาเสพโอ้ชาวชีวิตเลยตามคำแนะนำของเพื่อนในแก๊งขณะเขาอยู่ในคุกได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมทำให้รู้เรื่องบุญและบาปจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาและก็ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเขาเหมือนได้พบกับชีวิตใหม่แม้มันจะมีเวลาสั้นนิดเดียวก็ตามก่อนวันที่จะถูกประหารชีวิตเขาได้เขียนจดหมายมาถึงข้าพเจ้าด้วยข้อความว่าเขารู้สึกผิดที่ได้ทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อแม่แต่เขารู้สึกดีใจที่มีโอกาสมารู้จักกับพระพุทธศาสนาจากการสอนของข้าพเจ้าก่อนตายเขาตั้งใจวาดภาพเจ้าแม่คุณอิมเพื่อมอบให้ข้าพเจ้าอีกด้วยเขาพูดถึงข้าพเจ้าว่าเปรียบเสมือนเจ้าแม่คุณอิมที่ได้มาช่วยเขาได้พบกับพระพุทธศาสนาจดหมายฉบับนี้เองทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจอยากสู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปจนเรื่องดังไปถึงหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้นำเรื่องข้าพเจ้าไปตีแผ่และก็พาดหัวข่าวว่าถ้าคุกยังไม่ร้างภิกษุณีเมี่ยวหุ้ยจะไม่ยอมเข้านิพพานเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าปกติข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนชอบนั่งสมาธิและปรารถนามานานที่จะได้เรียนรู้พุทธศาสนาแบบเถรวาทโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเพราะมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลมากนี่คือการยืนยันของท่านภิกษุณีแล้วข้าพเจ้ายังเคยตัดภาพหนึ่งที่มีพระภิกษุเถรวาทจำนวนมากนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพโดยมีพุทธรูปนั่งเป็นประธานมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งใส่กรอบวางไว้ในห้องพระแล้วก็กราบไหว้ทุกวันพร้อมกับอธิษฐานว่าสักวันหนึ่ง

0: ขอได้รู้จักกับพระภิกษุเถรวาทแล้วก็ได้มีโอกาสนิมนต์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญด้วยเถิดจากภาพนั้นเนี่ยเห็นไหม13ปีผ่านไปข้าพเจ้าก็ได้ทราบจากเลขาของยพสลว่าที่เมืองไทเปนี้ได้มีพระเถรวาทจากวัดพระธรรมกาย มาเผยแผ่ศาสนาและสอนสมาธิอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเปพอได้ยินเท่านั้นข้าพเจ้าไอ้รู้ได้ยังไงไอ้แอบอ่านมาก่อนหรือเปล่าปีติจนขนลุกไปทั้งตัวเพราะนึกไปถึงว่า
1: จะได้เจอมาใน
0: คำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าทำทุกวันตลอด13ปีจะเป็นจริงได้อีกทั้งยังทราบในเวลาต่อมาว่ารูปภาพติดตัดมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นภาพของพระภิกษุของวัดของวัดพระธรรมกายนี่เองข้าพเจ้าจึงไม่รีรอให้เวลามันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์รีบไปนิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์ไทเปนี่ไม่จะพูดกระหายในธรรมมาถวายสังฆทานที่วัดของข้าพเจ้าทันทีณเวลานี้แม้ข้าพเจ้าจะต้องทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาคนเดียวในคุกก็ไม่เคยย่อท้อและคิดจะทำต่อไปตราบชีวิตจะหาไม่แล้วตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะหาโอกาสไปวัด
1: พระธรรมกายให้นักศึกษา
0: ถูกต้องจากวัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมและเพื่อที่จะไปกราบนมัสการคุณครูสักครั้งหนึ่งในชีวิตหลานชายข้าพเจ้าเป็นลูกของโยมพี่สาวคนโตปัจจุบันอายุ26ปีเขากำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กหลานชายคนนี้จึงได้มาอยู่ในความดูแลของโยมพี่สาวคนรองและโยมแม่ของข้าพเจ้าตั้งแต่เล็กจนโตเขามีนิสัยโมโหร้ายเจ้าโทสะเวลาโกรธมักทำร้ายข้าวของเขาไม่เคยสนใจพระพุทธศาสนาเลยแต่หลังจากที่เขากลับมาจากเกณฑ์ทหารแล้วก็บ่นว่าปวดหัวและเป็นลมบ่อยๆเมื่อพาไปให้แพทย์ตรวจก็พบว่ามีเนื้องอกในสมองหมอจึงนัดผ่าตัดสมองโดยด่วนก่อนผ่าตัดหมอได้แต่เพียงบอกว่าไม่รับรองผลของการผ่าตัดเขาอาจจะมีอาการดีขึ้นหรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้หากรอดตายก็อาจต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราเขาจึงทำบุญสร้างพระ 300,000 ปลื้มและบุญปล่อยปลาให้กับหลานชายหลังผ่าตัดผลออกมาว่าเขารอดชีวิตและไม่ต้องเป็นเจ้าชายนิทราแต่ระบบการทรงตัวเสียไปไม่สามารถเดินทรงตัวจะได้เหมือนคนปกติต่อมาหมอก็ตรวจพบว่าที่เขายังมีก้อนเนื้องอกอีก2ชิ้นฝังอยู่ในส่วนลึกของสมองครั้งนี้ทางคณะแพทย์กำลังเลวจะผ่าตัดดีหรือไม่แต่ในสุดตัดสินใจผ่าตัดอีกครั้งหลังการผ่าตัดผลออกมาคือตาเขาบอดไปข้างหนึ่งแขนและขาใช้การไม่ได้ปัจจุบันยังอยู่ในโรงพยาบาลต้องรักษาด้วยกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะโยมพ่อตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดข้าพเจ้าสร้างพระจารึกชื่อของท่านไปให้ท่านได้รับบุญนี้หรือไม่บุญจากการสร้างพระจะช่วยท่านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเจ้าคะโยมแม่และโยมพี่สาวขอร้องเคยมีบุพกรรมร่วมกับหลานชายมาอย่างไรจึงต้องมาคอยเลี้ยงดูเขาอย่างกับลูกแท้แท้ทั้งยังต้องมารองรับอารมณ์ของหลานที่เป็นคนเจ้าโทสะบุญจากการสร้างพระที่กับเจ้าทำให้โยมแม่และพี่สาวขอร้องซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะไปช่วยท่านได้อย่างไรบ้างโรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต่างจากทัศนะทางการแพทย์อย่างไรบุพกรรมใดข้าพเจ้าจึงต้องไปเทศสอนนักโทษในคุกการเทศนาสอนนักโทษได้บุญหรือบาปอย่างไรอาการป่วยหลานชายที่เป็นเนื้องอกในสมองเป็นเพราะกรรมใดมีทางหายเป็นปกติหรือไม่ต้องแก้ไขและทำบุญอย่างไรบุญจากการสร้างพระช่วยเขาดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเจ้าคะข้าพเจ้าและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาก่อนหรือไม่อย่างไรทำไมข้าพเจ้าจึงต้องมาเป็นภิกษุณีท ที่มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนาแต่ต่างนิกายกันกับหมู่คณะเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าโยมพ่อตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นเงินในช่วงแรกวิมานเป็นเงินนะจ๊ะคล้ายสถาปัตยกรรมจีนนิดหนึ่งตามความคุ้นตอนเป็นมนุษย์อากาศเทวาจะมีวิมานพ้นจากโลกมนุษย์หนึ่งโยชน์16กิโลท่านไปเป็นอากาศเทวาเพราะจิตที่ผ่องใสในช่วงท้ายของชีวิตที่ได้มาสวดมนต์และระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแม้ว่าจะไม่ได้ทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามแต่ช่วงสุดท้ายตอนป่วยก็สวดมนต์ด้วยจิตที่เลื่อมใสจ้าแล้วก็ได้ยินเสียงบทสวดมนต์ที่มาสวดกันนั่นแหละจิตก็เลื่อมใสได้รับบุญที่สร้างพระจารึกชื่อท่านแล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติมากขึ้นเช่นวิมานแต่เดิมเป็นเงินก็เปลี่ยนเป็นเงินปนทองแล้วก็มีอาหารที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบริวารเพราะไม่ได้อยู่บนสวรรค์และไม่มีบุญที่จะไปชวนคนทำความดีด้วยเป็นต้นจ้าคือบุญที่ท่านมีประมาณนี้ก็ได้แค่นี้ยอมแม่และยอมพี่สาวคนรองต้องมาคอยเลี้ยงดูหลานชายยังกับลูกชายแท้ๆทั้งยังต้องคอยมารองรับความเป็นคนเจ้าโทสะของหลานเพราะในอดีตชาติหนึ่งหลานชายคนนี้เป็นลูกชายของยอมแม่และน้องชายของพี่สาวคนรองโดยหลานชายคนนี้หรือน้องชายพี่สาวของเราในชาตินั้นได้มีอาชีพเป็นนักเลงรับจ้างทวงหนี้ทำร้ายคนเมื่อได้เงินมาก็มาดูแลแม่และพี่สาวนั่นแหละในชาตินี้ในชาตินั้นน่ะซึ่งแม่และพี่สาวก็รู้ว่าลูกชายได้ทำอาชีพนี้ในชาตินั้นนะจ๊ะรู้ว่าลูกชายไปทำหน้าที่รับจ้างทวงหนี้ทำร้ายคนแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามเนี่ยพระเป็นธรรมมาแห่งรายได้ถึงทำเป็นเมินๆไม่เมียงมองกันเนี่ยจึงเสมือนสนับสนุนทางอ้อมวิบากกรรมนี้จึงมาส่งว่าเนี่ยให้ต้องมาเลี้ยงดูและรองรับอารมณ์จากหลานชายจ้ะซึ่งเป็นอดีตลูกชายและน้องชายของวิสาวคนรองในชาตินี้ตามทันไหมจ๊ะบุญจากการสร้างพระให้โยมแม่และโยมพี่สาวครองทั้งที่ตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวไปบ้างแต่ก็ต้องสร้างให้หลานชายด้วยเพราะหลานชายมีวิบากกรรมเยอะอีกทั้งเพิ่งจะพ้นจากยมโลกเพราะวิบากกรรมดังกล่าวที่เป็นนักเลงรับจ้างทวงหนี้เลยเพิ่งจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละจ้ะจึงทำให้ติดนิสัยเจ้าโทสะเพราะถูกทรมานมานานจ้ะตุบตับชึกชักอะไรเงี้ยแต่ถ้าผ่านขั้นตอนจากยมโลกมาเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงฉันก็จะทำให้นิสัยเจ้าโทสะผ่อนคลายลงมามากกว่านี้เพราะชักลืมอีที่เคยถูกทรมานมาตามทันไหมจ๊ะตอนนี้บอกให้โยมแม่และโยมพี่สาวนะจ๊ะให้ทำเฉยๆเวลาเขาเกลี้ยกล่อมนั่นแหละทำเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะสงบไปเองสุขภาพของโยมแม่ไม่แข็งแรงต้องอาเจียนเป็นเลือดบ่อยๆทั้งๆที่ท่านมีจิตใจงดงามถือศีลเจริญตลอดเพราะกรรมในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมท่านได้ขาดสัตว์ทำอาหารเป็นประจำน่ะมาส่งผลจ้ะไม่ได้เป็นกรรมปัจจุบันเพราะปัจจุบันท่านถือสิ่งยินเย็นถ้าท่านไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของหลานชายมากเกินไปและมันถือสิ่งยินเจดังเดิมจนกระทั่งจิตใจท่านสบายจริงๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจนหายจ้าพี่สาวคนโตและสามีต้องมาตายด้วยโรคมะเร็ง

เหมือนกันแต่คนละตำแหน่งเพราะกรรมบาลอธิบาและกรรมการเมจชูในอดีตของพี่สาวคนโตมารวมส่งผลใหญ่โดยพี่สาวคนโตได้ฆ่าสัตว์ต่างกรรมต่างวรรคและเจ้าชู้ในชาติที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ที่เกิดมาเป็นผู้ชายหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะสามีมีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าขายและทำร้ายคนในอดีตหลายชาติเช่นชาติหนึ่งทะเลาะกับเพื่อนบ้านจนทำร้ายเพื่อนบ้านด้วยท่อนไม้จนทำให้จมูกเขาบาดเจ็บอย่างรุนแรงเกือบไม้ตีหน้าเขาวิบากกรรมนี้เป็นกรรมนำเป็นกรรมนำนะเป็นกรรมนำแล้วกรรมปานาติบาตอื่นๆมาเสริมอื่นๆมาร่วมส่งผลจึงทำให้เป็นมะเร็งในโพรงจมูกใช่ตายแล้วพี่สาวคนโตและสามีก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านทั้งอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเป็นต้นโดยมีบ้านติดกันจ้ะนี่บ้านติดกันบ้านเรือนเคียงกันเริ่มมะเร็งในทัศนะของเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต่างจากเริ่มมะเร็งในทัศนะของแพทย์คือในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโรคนี้เกิดจากวิบากกรรมเป็นกรรมเฉพาะตัวใครจะมารับกรรมแทนเราไม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่มีกรรมเสมอกับลูกคล้ายๆกันอย่างเงี้ยกับลูกก็จะดึงดูดให้ลูกมีวิบากกรรมชนิดนี้มาเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจ้ะเคลียร์ไหมจ้ะนี่ในทัศนะของเรียนปฏิบัติฝันในฝันวิทยามะเร็งเกิดจากวิบากกรรมหลายอย่างเช่นมันเยอะนะเอายกเป็นแซมเปิลกันแล้วกันเกิดจากกรรมบาในปานาติบาตเป็นหลักล่ะแล้วมีกรรมอื่นมาเสริมเช่นมะเร็งมดลูกก็จะเกิดจากปานาติบาตบวกกับกรรมกามีมะเร็งในเลือดในกระดูกก็เกิดจากกรรมปานาติบาตกับอาทินนาธานาคอรัปชันลักขโมยอะไรต่างๆพวกนี้ตามทันไหมจ๊ะมะเร็งที่ลิ้นเกิดจากกรรมอะไรเป็นหลักก่อนอะไรนำปานาติบาตก่อนกับกับวิธีการคือมุสาบ้างพลุสวาจาบ้างด่าว่าคำหยาบบ้างมะเร็งที่ตับเกิดจากปานาติบาตนำกับสุราเป็นต้นจะแก้ไขได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมหนักหรือเบามีบุญมากหรือน้อยทั้งอดีตและปัจจุบันเรื่องมันจึงซับซ้อนมากจ้ะมันซับซ้อนบางเคสก็แก่ได้บางเคสก็หนักเป็นเบาบางเคสเบาหายบางเคสตายเลยแต่ไปดีดังนั้นดีสุดก็คือป้องกันด้วยการรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์จ้ะท่านภิกษุนี้ต้องเข้าไปเทศสอนในคุกพระมีอุปนิสัยพระโพธิสัตว์ติดมาข้ามชาติที่ปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจ้ะไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรติดตัวมาแต่เป็นการสร้างบารมีในปัจจุบันที่ต้องการให้ธรรมทานจ้าให้ธรรมะเป็นทานการเทศสอนนักโทษในคุกจะมีอานิสงส์ที่ยอดคือจะมีดวงปัญญารอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดในที่ใดก็จะไม่มีศัตรูเพราะว่ามีจิตเมตตาเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์รักเพื่อมนุษย์อย่างแท้จริงเนี่ยจะเป็นที่รักของทุกคนจะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิที่จะเกื้อหนุนให้ได้สร้างความดีจะมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วเป็นต้นจ้ะท่านภิกษุนี้ควรจะทำหน้าที่2ประการคือ 1. ป้องกันคนดีอย่าให้เสียเช่นแนะนำสั่งสอนให้คนรู้บาปบุญคุณโทษจนไม่ไปประพฤติผิดศีลธรรมและกฎหมายก็จะทำให้นรกและคุกร้างจ้าข้อ2แก้ไขคนที่เสียแล้วให้ดีเช่นสอนคนคุกดังกล่าวเพื่อรู้จักบาปบุญคุณโทษจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือพ้นโทษออกมาแล้ว

ส่วนนักโทษประหารจิตก็จะได้ผ่องใสตายแล้วหนักก็เป็นเบาตายแล้วก็หนักเป็นเบาอย่างนี้ไงหลานชายเป็นเนื้องอกในสมองเพราะชาติในอดีตดังกล่าวได้เป็นนักเลงรับจ้างไปทำร้ายคนเพื่อทวงหนี้หรือลอบทำร้ายตามที่เขาสั่งครั้งหนึ่งได้ไปรับจ๊อบลอบตีศีรษะของคนหลายครั้งและทุบตีร่างกายกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแก้ไขก็ต้องให้หลานชายหมั่นนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่เคยไปล่วงเกินมาหนักก็จะเป็นเบาจ้าบุญญาการ

ยังแดงกลายตั้งแต่ในพุทธันดรที่ผ่านมาพุทธลำที่แล้วนี่แหละและชอบหน้าที่เผยแผ่มากมากมากมากมากได้อธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่ว่ากรรมกาเมเจ้าชู้เก่าๆในหลายชาติมาส่งผลตอนบนนั่นแหละจึงทำให้มาเป็นหญิงแต่ก็มีนิสัยนักบวชและก็เคยผูกพันกับการบวชแบบเถรวาทมาจากพุทธันดรที่ผ่านมาจึงชอบพระแบบเถรวาทในทุกครั้งที่เห็นจ้าชาตินี้ท่านภิกษุณีมาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญตั้งทานศีลภาวนาและให้ธรรมทานเป็นต้นแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงสุดขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆรูปเจริญพรสาธุชนยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ก่อนจะได้เข้าสู่เนื้อหาก็ขอยกภาษิตบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางธรรมภาษิตบทนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงภารกิจของผู้ที่อยู่วัดของผู้ที่อยู่บ้านอย่างชัดเจนทีเดียวว่าพระเองเนี่ยต้องมีหน้าที่

ในการให้ธรรมะกับญาติโยมในขณะเดียวกันก็ต้องฝากชีวิตไว้กับญาติโยมพูดง่ายๆว่าถ้าโยมมาวัดโยมก็นำวัตถุทานทั้งหลายเนี่ยอย่างวันนี้ที่พวกเรามาวัดเนี่ยหลายๆท่านก็ได้มาถวายทยธรรมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแล้วก็ถวายทานอื่นๆนี่ได้ชื่อว่าพระเนี่ยฝากชีวิตไว้กับโยมขณะเดียวกันญาติโยมก็ต้องการธรรมะเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจเช่นเดียวกันเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยกายแล้วก็ใจเราจะให้กายเจริญอย่างเดียวโดยที่ใจตกต่ำไม่ได้กายกับใจจะต้องเจริญควบคู่กันไปเช่นเดียวกันหากว่าเราสามารถทำหน้าที่ดังที่ธรรมภาษิตในเบื้องต้นได้กล่าวไว้ว่าพระได้ทำหน้าที่ของพระโยมได้ทำหน้าที่ของโยมนี่ก็จะเป็นความงอกงามไพบูลย์ของพระพุทธศาสนาทุกท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับตนเองและก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าทำประโยชน์ให้กับคนอื่นที่สำคัญที่สุดได้ชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งสองหรือที่เรียกว่าอุปายถประโยชน์คือประโยชน์แก่ส่วนรวมนั่นเองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนโลกใบนี้เนี่ยจะมี3กระบวนการใหญ่ๆแบบที่1ท่านเรียกว่าสกอลาสติกบุดดิซึมเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงวิชาการอย่างเช่นการเรียนนัตถธรรมเรียนบาลีเรียนพระไตรปิฎกศึกษาเป็นต้นส่วนใหญ่การศึกษาเหล่านี้เนี่ยจะสอนกันในวัดหรือว่าในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่คณะสงฆ์เถรวาทของเราจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้พอสมควรนะเพราะว่าเป็นผู้ที่รักษาโอวาทคำสอนของพระเถระสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่หลังการสังคายนาครั้งที่หนึ่งนี้ภาษาโบราณท่านเรียกว่าคันธธุระพอพูดถึงคันธธุระพวกเราก็เริ่มคุ้นละพอบอกว่าสกอลาสติกบุดิซึมนี่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นการเผยแผ่แบบที่สองถ้าเรียกว่าเอโสเทอริกบุดิซึมเอโสเทอริกเนี่ยเป็นการเผยแผ่แบบปฏิบัติท่านบอกว่าเป็นแบบรหัสยไนหมายถึงว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตัวเองถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นผลไม่เกิดประสบการณ์ภายในการสอนแบบนี้ของพระท่านเรียกว่ากรรมฐานก็จะมี2ประเภทคือ1คือสมถกรรมฐาน2ก็คือวิปัสสนากรรมฐานภาษาเก่าท่านเรียกว่าวิปัสสนาธุระอันนี้เราจะคุ้นพูดว่าวิปัสสนาธุระเริ่มคุ้นแล้วแต่ถ้าบอกว่าเป็นเอโสเทอริกอันนี้ไม่คุ้นเป็นในแวดวงวิชาการท่านพูดถึงกันทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอดมาในยุคหลังๆ

เริ่มเกิดคำถามว่าคณะสงฆ์นอกจากศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วยังทำประโยชน์อะไรเพื่อสังคมอยู่หรือไม่เวลาชาวบ้านเดือดร้อนประสบภัยน้ำท่วมบ้างไฟไหม้บ้างวาตภัยบ้างพระสงฆ์ไปอยู่ที่ไหนจึงมีการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งท่านเรียกว่า engage Buddhism คือการมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างเช่นอะไรเช่นการไปช่วยน้ำท่วมการนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยไฟประชาชนที่ประสบอัคคีภัยวาตภัยเป็นต้นการเผยแผ่ทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนไม่ว่าจะเป็นเถรวาทมหายานหรือว่าวัชรยานเนี่ยต่างทำงานร่วมกันสมัครสมานสามัคคีกันใครถนัดด้านไหนก็ทำด้านนั้นอย่างที่ไต้หวันมีองค์กรพุทธองค์กรหนึ่งชื่อชื่อจี้องค์กรพุทธองค์กรนี้ท่านก็จะมีความถนัดทางด้านสังคหธุระหรือว่า engage Buddhism นี่แหละทั้งคันธธุระวิปัสสนาธุระและสังคหธุระนี้ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการกำจัดทุกข์ของพวกเราของมนุษย์ทุกๆคนทั้งของตนเองและก็ของเพื่อนมนุษย์แม้แต่งานมาฆบูชาที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าเราดูว่าพิธีจัดโคมมาฆประทีปจุดโคมมาฆประทีปเนี่ยเตรียมโคมให้กับสาธุชนโดยอาสาสมัครนี่นะหลายๆท่านมาวัดเห็นภาพโคมวางไว้ที่ลานธรรมเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนจะมาเป็นโคมวางที่ลานธรรมเจ้าหน้าที่วัดรวมถึงน้องอาสาสมัครเนี่ยต้องร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมโคมวางโคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆาธุระแบบหนึ่งรวมถึงการที่พระท่านรับกิจนิมนต์โยมขึ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ปรารภเหตุในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษก็นิมนต์พระไปพระท่านก็อนุเคราะห์นะนี่ก็ถือว่าเป็นสังฆาธุระแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยการเผยแผ่ทั้ง3แบบที่ว่ามาเนี่ยล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เผยแผ่เองก็คือตัวพระสงฆ์แล้วก็เป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายผู้ที่สนับสนุนการทำงานของพระสงฆ์พระพุทธศาสนาก็เกิดความเข้มแข็งเมื่อพระพุทธศาสนาเข้มแข็งนั่นหมายความว่าคำสอนอันประเสริฐจะยังคงอยู่ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไปได้นานแสนนานทีนี้เราสโคบซูมเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2560เนี่ยมีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยรัฐบาลก็มีการเสนอเป็นข้อสรุปว่าคณะสงฆ์ไทยเนี่ยมีพันธกิจอยู่6บวก1ที่พระสงฆ์ไทยเองคณะสงฆ์ไทยเองต้องช่วยกันขับเคลื่อนแน่นอนว่าพวกเราชาวพุทธสาธุชนทั้งหลายเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทก็ต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้แหละ6เรื่องนี้มีอะไรบ้างเรื่องแรกคือการปกครองอันนี้พระสงฆ์ท่านดูแลได้2คือการศึกษา3คือการเผยแผ่4คือสาธารณูปการ5คือการศึกษาสงเคราะห์6คือสาธารณะสงเคราะห์บวก1ก็คือการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกนี่เป็นงานที่มหาเถรสมาคมเนี่ยที่ปกครองคณะสงฆ์

ไทยอยู่กำลังขับเคลื่อนหรือว่าทำงานเรื่องนี้อยู่วัดพระธรรมกายของเราเป็นหนึ่งในวัดในประเทศไทยภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคมก็ย่อมมีหน้าที่ในการที่จะสนองงานของคณะสงฆ์ตลอด54ปีนี่นะในการสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยถามว่า54ปีนับยังไงวัดพระธรรมกายขุดดินก้อนแรกในวันมาฆบูชา20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513ตอนนั้นหลวงพ่อธรรมชโยบวชได้เพียง1พรรษานะคุณยายอาจารย์ก็มีอายุล่วงถึง61ปีแล้วโดยมีปณิธานในการสร้างวัดไว้ว่าจะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีนี่คือปณิธานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอด54ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันถามว่าสร้างวัดพวกเราเห็นแล้วเนี่ยที่อยู่ต่อหน้าของพวกเราเนี่ยสิ่งก่อสร้างหลักๆในวัดก็เสร็จหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนะหอฉันอาคารสำนักงานสภาธรรมกายสากลมหาวิหารหลวงปู่มหาธรรมกายเจดีย์นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าวัดพระธรรมกายถ้ามองในด้านของศาสนสถานถือว่าเพียบพร้อมในการฝึกคนสร้างวัดให้เป็นวัดก็คือสร้างวัดให้เป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมเวลาพวกเรามาวัดเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เคยสอนอะไรนะสอนแต่เรื่องส่งเสริมศีลธรรมนี่แหละแม้มีสาขาขยายออกไปลูกพระของท่านมีมากมายหลังจากได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านก็ไปเปิดศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลก200กว่าแห่งนี่คือตลอด54ปีที่ผ่านมาแล้วการสร้างคนดีล่ะก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ต่อหน้าอาตมานี่แหละรวมถึงที่รับชมทางออนไลน์ถ้าเราสังเกตหรือว่าทบทวนสักหน่อยเราก็จะพบว่าบทฝึกคนดีของหลวงพ่อที่มีต่อสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็มีอยู่3เรื่องเนี่ย1คือทาน2คือศีล3คือภาวนาถ้าพูดภาษาธรรมะท่านเรียกว่าบุญยกิริยาวัตถุ3ประการหรือว่าบุญศึกษาหรือว่าการศึกษาเรื่องบุญพวกเราสังเกตไหมเวลามาวัดตลอดหลายๆท่านเนี่ยมาวัดหลวงพ่อสอนอะไรสอนให้ทำทานใช่ไหมจ๊ะสอนให้รักษาศีลใช่ไหมสอนให้นั่งสมาธิใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ทำมาตลอด54ปีของการสร้างวัดถามว่าทานศีลภาวนาทำไปเพื่ออะไรล่ะวัตถุประสงค์ของทานก็คือกำจัดโลภะศีลกำจัดหรือว่าลดโทสะภาวนากำจัดหรือว่าลดโมหะทั้งโลภะโทสะโมหะนั่นคือรากเหง้าของอกุศลกรรมทั้งปวงหลวงพ่อฝึกคนฝึกพวกเรานี่นะดูเหมือนมีแค่3ข้อนี่นะทานศีลภาวนาแต่อนุภาพเนี่ยมากมายเพราะว่าไปลดไปกำจัดโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของความไม่ดีทั้งหลายนะในใจของพวกเราทุกคนเลยทีเดียวแล้วการสร้างพระล่ะ

การสร้างพระให้เป็นพระแท้นี่รวมถึงสมณเณรด้วยนะท่านก็มีบทฝึกที่เรียกว่าไตรสิกขาไตรคือ3มีอะไรบ้าง1คือศีล2คือสมาธิ3คือปัญญาศีลเนี่ยคือเป็นตัวแก้ไขพฤติกรรมทางกายและวาจาสมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดภาวะการรู้แจ้งจากการทำใจให้หยุดให้นิ่งจนเกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ปิดภาคเรียนนี้จะมีหลายโครงการที่วัดพระธรรมกายของเราเนี่ยทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมธรรมทายาทชายอบรมธรรมทายาทหญิงโดยเฉพาะธรรมทายาทชายก็จะได้บวช ด้วยบวชมาแล้วศึกษาเรื่องอะไรก็ศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละผ่านกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่ทางโครงการได้กำหนดขึ้นโดยเฉพาะโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะถ้าไม่พูดถึงนี่ถือว่าตกข่าวหรือว่าเอาเลยนะก็คือโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมปีพุทธศักราช2567รับไม่มากได้แค่ 5,000 รูปเนี่ยทั่วประเทศพวกเราที่มีลูกหลานอายุระหว่าง10ถึง18ปีปิดเทอมแล้วก็มาเติมธรรมะใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนมาศึกษาธรรมะให้เขาได้มาพัฒนากายมาพัฒนาจิตมาพัฒนาวาจาเพื่อให้เป็นพระแท้สัมมาเนนแท้แม้สิกขาลาเพศออกไปก็เป็นคนดีที่โลกต้องการบวชแล้วก็บวชอีกได้นะนี้เป็นสิ่งที่วัดพระธรรมกายก็ทำมาตลอดต่อเนื่อง54ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังทำต่อไปนะทีนี้ก็มีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะเมื่อกี้54ใช่ไหมตอนนี้80แล้วนะมาถึงตัวเลข80ละ80นี่คืออะไร80ก็คือ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยท่านเกิด22เมษายนพุทธศักราช2487นับถึงปัจจุบันปีนี้ก็80ปีในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ท่านคณะศิษย์ทั้งหลายก็เลยจัดงานบุญใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้สร้างบุญให้เป็นอามิสบูชาปฏิบัติบูชาบูชาธรรม80ปีหลวงพ่องานบุญใหญ่นั้นเนี่ยตรงกับวันที่22เมษายนคือวันคล้ายวันเกิดของท่านที่สำคัญคือเป็นวันคลุ้มครองโลกที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศว่า22เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลกตรงกันพอดีในวันนั้นก็จะมีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัดที่เดินทางมาทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเป็นบุญใหญ่อันนี้พวกเราคงได้ทราบข้อมูลไปบ้างแล้วจากพระอาจารย์ที่ได้มานำสัมมนาในวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ดีหรือว่าจากผู้ประสานงานก็ดีหรือว่าจากข่าวสารของวัดก็ดีซึ่งก็จะมีพิธีที่เกี่ยวข้องกับ22เมษายนอยู่ก็คือวันที่24นี้เป็นวันมาฆบูชานะแล้วก็วันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มีนาคมก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบมหาสังฆทานหมื่นวัดนี่แหละนะจ๊ะวันที่ต้นเดือนนะนะทอดผ้าป่าสมทบมหาสังฆทานนะจ๊ะนะแล้วก็วันที่22เป็นวันคุ้มครองโลกโดยทายธรรมที่ทางคณะศิษย์

0: ้ตั้งใจน้อมถวายคณะสงฆ์เนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ควรแก่สมณะบริโภคเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติศาสนกิจของท่านหนึ่งก็คือทายธรรมนะพร้อมผ้าไตรจีวรนะสองก็คือองค์พระธรรมกาย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็มีย่ามอันนี้ถ้าท่านใดนะที่ปรารถนาจะถวายบุญกับหลวงพ่อได้เอาบุญกับพระหมื่นวัดก็สามารถร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งหลายเนี่ยดังมีตัวอย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอให้พวกเราได้รับชมกันอีกอันนึงก็คือหนังสือครบ20ปีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะล่าสุดจัดเมื่อวานนี้นะจ๊ะจัดเป็นครั้งที่166ปีที่20ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาซึ่งท่านรับได้รับมอบหมายจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็ท่านเป็นประธานของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยอันนี้ถือว่าเป็นความเมตตาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างมากนะท่านได้ส่งสัมโมทนียกถาเนี่ยไปถึงให้กับผู้จัดงานได้ปลื้มใจนะรวมถึงผู้ที่สนับสนุนงานด้วยงาน323วัดครบ20ปีแล้วทางวัดพระธรรมกายเองร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ20ปีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณคณะสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ที่อยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้รับทราบได้ร่วมอนุโมทนาขณะเดียวกันคณะสงฆ์ทั่วประเทศท่านก็จะได้ปลื้มใจว่าสิ่งที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ2ล้านลูกข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งก็ได้นำไปช่วยพระภาคใต้ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่รวมถึงคุณครูด้วยเนี่ยทีมงานได้ไปสัมภาษณ์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศหรือว่าเจ้าคุณหลวงน้าชานาซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยตั้งแต่เริ่มโครงการในปีพุทธศักราช2548เนี่ยนะได้ไปสัมภาษณ์ท่านเพื่อที่จะนำเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยความสำคัญหรือว่าความเป็นมาเนี่ยได้มาบอกกล่าวพวกเราให้พวกเราได้นึกถึงบุญที่พวกเราได้ร่วมกันสนับสนุนงานนี้ให้ได้ปลื้มบุญที่เราได้สนับสนุนกิจการงาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะขอให้น้องเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดวิดีโอนะสกู๊ปความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ323วัดด้วยนะ
1: พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวว่าด้วยมโนปณิธานเราจะไม่ยอมให้แสงธรรมดับหายไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้ครบ20ปีเหตุการณ์ความไม่สงบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้วัดพระธรรมกายได้จัดพิมพ์หนังสือ20ปีพิธีถวายสังฆทาน320

0: 23วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการบันทึกความกล้าหาญความเสียสละและความสามัคคีของพุทธบริษัททั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณเป็นกำลังใจให้แก่พุทธบุตรคุณครูทหารตำรวจและชาวพุทธในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยจะจัดพิมพ์เพียง 15,000 เล่มเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัดในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนที่จะถึงนี
1: ้ท่านบอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นวัดเดียววัดเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกต้องให้องค์กรอื่นๆวัดอื่นๆต้องมาช่วยกันท่านอยากจะให้มาช่วยกันเยอะๆเพื่อให้พระชาวพุทธครูอยู่ด้วยกันได้เพราะพระเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านชาวพุทธและคุณครูด้วยคุณครูก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาชาวพุทธด้วยชาวบ้านก็เป็นกำลังใจให้พระด้วยให้ครูด้วยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันเมื่อนั้นผู้สูงอาจจะดำรงอยู่ได้และท่านอยากจะให้พระและชาวพุทธชาวบ้านที่หนีภัยด้วยความหวาดกลัวหวาดอันตรายเนี่ยหนีไปยังจังหวัดอื่นๆให้กลับมายังถิ่นฐานเดิมบ้านเกิดเมืองนอนมาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนามาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
0: ทั้งนี้พิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นครั้งแรกในวันอังคารที่7มิถุนายนพุทธศักราช2548ณวัดพุทธจริญทวาปีวิหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยจะช่วยต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาสงบดังเดิมทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ20ปีบุญถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3มีนาคม2567สำหรับท่านที่ต้องการจารึกชื่อมี4กองบุญได้แก่กองบุญกิตติมศักดิ์พิเศษกองบุญกิตติมศักดิ์กองบุญอุปถัมภ์และกองบุญสำเร็จสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายโทรศัพท์080-263-4049
2: อนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนงานนี้ทุกท่านนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: ขอน้อมเอาบางส่วนจากสัมโมทนิยกถาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มาฝากพวกเรานะจ๊ะท่านกล่าวตอนหนึ่งนะบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเนื่องด้วยชนชาติไทยนับตั้งแต่มีประวัติความเป็นชาติมาได้นับถือและยกย่องเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิตพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตลอดมาดังนั้นเมื่อวานนี้พิธีสำคัญพิธีหนึ่งก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะเนื่องในโอกาสที่ท่านเนี่ยจะมีพระชนมายุครบ6รอบหรือว่า72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็ได้น้อมนำเอาความดีทั้งหลายนี้ถวายพระองค์ท่านนะทีนี้จะขอมาถึงไทม์ไลน์หรือว่าเส้นแบ่งเวลาบางคนบอกว่า20ปีแล้วเหรอ323วัดเนี่ยทำไมต้องไปทำเนี่ยขอย้อนเหตุการณ์กลับไปในปีพุทธศักราช2547วันนั้นเป็นวันที่4มกราคมได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้าปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4 หรือว่าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตคือทหารด้วยหลังจากนั้นมาเหตุการณ์ความไม่สงบก็เกิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นะ4มกราคม2547ในปีเดียวกันเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยท่านทราบนะจ๊ะท่านก็มีดำริที่จะส่งความช่วยเหลือไปยังพระสงฆ์เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภายในชายแดนภาคใต้นะท่านมีดำริให้จัดตักบาตรพระ72รูปที่ตลาดไทยตอนนั้นก็ได้ความร่วมมือจากองค์กรพุทธกว่า150องค์กรได้ช่วยกันจัดงานปรากฏว่าตักบาตรพระ72รูปได้ข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยภาคใต้กว่า10ตันเพราะว่าทราบถึงความยากลำบากของพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตไม่ได้แล้วท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวพุทธในพื้นที่ข้าวสารอาหารแห้ง10ตันที่ได้จากการบิณฑบาตกับปัจจัยส่วนหนึ่งได้ลำเลียงโดยเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศโดยการประสานงานของอาวีและหลายท่านที่ทำงานภาคใต้หรือว่าเข้าวัดมานานน่าจะจำอาวีได้อาวีท่านนี้ก็คือพลอากาศเอกวีรวุฒิละวะเปาระยะประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติท่านได้ประสานงานกับกองทัพอากาศเพราะว่าท่านเป็นอดีตนักบินนะทำให้ได้รับความเคารพนะจากรุ่นน้องจากข้าราชการนะเมื่อท่านไปประสานงานกองทัพอากาศก็มีความยินดีว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเพื่อศาสนาจริงๆนะเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศก็ลำเลียงเข้าสารอาหารแห้งกว่า10ตันนี่แหละไปมอบช่วยเหลือพระที่ท่านออกบิณฑบาตไม่ได้นะรวมถึงทหารตำรวจที่รักษาความสงบในพื้นที่ในปี2547เนี่ยยังไม่หมดเท่านั้นนะจ๊ะปลายปียังจำได้ไม่เอ่ย26ธันวาคม2547เวลาประมาณ 7:58 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียฝั่งอันดามันมหาสมุทรอินเดียเกิดขึ้นยักษ์สึนามิแผ่นดินไหวขนาดไหนรู้ไหมจ๊ะสถิติที่เก็บไว้ก็คือ 9.1 ถึง 9.3 ริกเตอร์หรือว่าเมกนิจูดคือไหวแรงมากนะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มประเทศที่มีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรอินเดียในส่วนของประเทศไทยเนี่ยภาคใต้ที่อยู่ฝั่งอันดามันนี่นะได้รับผลกระทบ6จังหวัดคือภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังและสตูลมีผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 คนบาดเจ็บ 8,000 กว่าคนและสูญหายเป็นจำนวนมากพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยวัดพระธรรมกายเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะจ๊ะเหตุสึนามิปลายปีใช่ไหมจ๊ะพอต้นปีเนี่ย2548นะวันที่5มกราคมทางวัดของเราเองก็ได้ไปจับมือกับองค์กรต่างๆนี่นะร่วมมือกับองค์กรต่างๆนี่นะไปจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต

จัดที่สนามกีฬาสะพานหินมีการเจริญพระพุทธมนต์นะแล้วก็มีการจุดประทีปนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของดวงวิญญาณว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านครั้งนี้ขอให้ท่านได้ไปสู่คติโลกสวรรค์เพราะเราเห็นภาพพี่น้องมุสลิมไหมนะวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริสต์พุทธอิสลามซิกพราหมณ์ได้มาร่วมมือกันในการที่จะมาสร้างคุณงามความดีสร้างกิจกรรมดีๆร่วมกันเนี่ยถัดมาวันที่19มกราคมเนี่ยองค์กรของเราวัดของเรามูลนิธิธรรมกายของเราก็ได้ไปจับมือกับองค์กรต่างๆไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ประสบภัยสึนามิที่จังหวัดพังงาโดยจัดที่สนามกีฬาเมืองตะกั่วป่าภาพตรงกลางจำได้ไหมเอ่ยเป็นภาพของใครคุณพุ่มเจนเซนพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นพระโอรสองค์เดียวได้สิ้นชีวิตลงจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิท่านสิ้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพวกเราก็ได้ไปร่วมกันจัดพิธีแบบนี้แหละไปเยียวยาไปมอบทานมอบธรรมปลอบขวัญเป็นกำลังใจให้กับทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศเห็นฝรั่งนั่งพนมมือหน้าเทียนที่จุดประทีปนี่ไหมจ๊ะตอนนั้นทุกคนขวัญเสียนะแต่องค์กรของเราวัดของเรามูลนิธิธรรมกายของเราโดยหลวงพ่อธรรมชโยได้มอบหมายให้หมู่คณะเนี่ยลงไปช่วยเยียวยานะจ๊ะเห็นไหมพูดง่ายๆว่าภาคใต้ทั้งหมดเลยนะในตอนนั้นนี่ประสบภัยทั้งจลภัยทั้งอุทกภัยโดยเฉพาะภัยคลื่นยักษ์สึนามินี่เนี่ยเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2548หลวงพ่อธรรมชโยก็ได้ให้หมู่คณะของเราไปจัดงานพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์238วัดเริ่มแรกวัดที่เข้าโครงการมี238วัดนะจ๊ะโดยจัดครั้งแรกที่วัดมุจลินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีพระอาจารย์ที่ท่านไปทำหน้าที่ในการจัดงานไปให้ความช่วยเหลือท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ลงไปนะในช่วงแรกๆเนี่ยท่านก็มาเล่าให้ฟังบอกถ่ายทอดให้ฟังบอกช่วงแรกๆไปเนี่ยวัดพระธรรมกายไปเนี่ยนะหลายๆวัดเองเนี่ยไม่ได้ต้อนรับนะเข้าหาว่าวัดพระธรรมกายจะลงมาสร้างภาพหรือเปล่าคือมามอบมาช่วยครั้งสองครั้งแล้วก็กลับถ่ายภาพเป็นข่าวแล้วก็กลับหรือเปล่าแต่พอวัดของเราเองเนี่ยไปช่วยต่อเนื่องนี่นะจนถึงปัจจุบันนี่เนี่ยทำให้คณะสงฆ์เองได้เปิดใจแล้วก็ยอมรับว่าวัดพระธรรมกายนี่ช่วยจริงๆช่วยเอาบุญจริงๆไม่ได้ช่วยเอาหน้านะเพราะว่าช่วยมาตลอดต่อเนื่องและจะช่วยต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบนี่คือนโยบายที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมอบไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อจัดเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทุกฝ่ายเนี่ยมั่นใจแล้วว่าวัดพระธรรมกายมาจัดงานนี่นะไม่ได้มาเอาหน้านะไม่ได้มาจัดครั้งสองครั้งนะนี่ครั้งที่4แล้วนะจึงมีวัดเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มจาก238วัดเพิ่มเป็น266วัดในระหว่างนั้นเหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังมีอยู่ตลอดต่อเนื่องนะจ๊ะเราก็ไปช่วยทุกเดือนนะจ๊ะนะทุกเดือนยกเว้นปีที่เกิดน้ำท่วมนะที่เราต้องตั้งเป็นโรงครัวนะผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ใกล้เคียงตอนนั้นก็เลยไม่ได้ลงไปนะจ๊ะเพราะว่าข้าวสารอาหารแห้งส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เลี้ยงนะคนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคกลางนี่แหละ
นะจ๊ะ

พอจัดไปจัดไปไม่ใช่เฉพาะพระเดือดร้อนแล้วทีเนี้ยครูเริ่มเดือดร้อนความทราบถึงหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยนะท่านก็เมตตาว่าให้มอบทุนครูชื่อว่าพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูตายจัดขึ้นครั้งแรกที่หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธจังหวัดสงขลายังไม่พอนะจ๊ะท่านได้มีสารนะท่านได้กล่าวในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะมีสารถึงคุณครูหรือว่าสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบด้วยนะว่ากองทุนครูที่มอบไปเนี่ยมอบจากใจอย่างไรท่านว่าอย่างไรขออ่านให้พวกเราฟังโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ที่ให้ไว้โรงเรียนอาวานฝันในฝันนะจ๊ะกองทุนที่มอบแด่คุณครูใต้นี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณครูผู้หยัดสู้รักษาผืนแผ่นดินเป็นน้ำใจที่จะสร้างแรงใจให้กับคุณครูทั้งหลายซึ่งอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเราจะปล่อยให้ท่านทำงานโดดเดี่ยวได้อย่างไรต้องลงไปช่วยท่านเมื่อเราไม่อาจจะไปอยู่ตรงนั้นได้ตลอดเวลาแต่มีสิ่งที่แทนหัวใจของเราคือปัจจัยที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากคนละเล็กคนละน้อยเอามารวมๆกันแม้ใครไม่พร้อมจะช่วยแต่เราพร้อมจะช่วยเพราะถ้าวันใดน้ำตาครูใต้ตกถึงพื้นครูไม่ใหญ่เกรงว่าไฟจะลุกและลามไปทั่วประเทศดังนั้นเรามาช่วยกันรีบดับไฟใต้กันนี่เป็นความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะที่ท่านได้มอบโอวาทนี้ให้แก่คุณครูและก็สาธุชนทั้งหลายผู้ให้การสนับสนุนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551จนมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่17มอบไปแล้วกว่า 40,000 กองทุนจ้าสาธุนะอันนี้ก็พวกเราให้ปลื้มในบุญนะจ๊ะเมื่อพวกเราจัดตักบาตรช่วยพระภาคใต้มาเนี่ยพระท่านเดือดร้อนทุกวันบิณฑบาตไม่ได้หลวงพ่อท่านว่ายังไงจ๊ะท่านก็เลยมีดำริให้จัดโครงการตักบาตรพระ 50,000 รูปขึ้นมาในวันที่10กุมภาพันธ์2551เป็นตักบาตรพระ 50,000 รูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดลำปางครั้งนั้นจัด 1,000 รูปจ้าสาธุนะเมื่อโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูปนะได้จัดมาสักระยะหนึ่งจนครบ 500,000 รูปแต่เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงอยู่พอครบ 500,000 รูปปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามท่านบอกว่างั้นเพิ่มเป็นโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยจัดครั้งที่1ในวันที่25กรกฎาคมที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะจ๊ะในระหว่างนั้นนี่นะในระหว่างที่เราไปช่วยภาคใต้นี่นะปี2553เกิดน้ำท่วมนะเกิดน้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีนะยังไม่หนักสุดนะ54นี่หนักกว่านะนะปี53นี่นะจ๊ะข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปนี่นะได้นำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่นะ20จังหวัดทั่วประเทศกว่า 40,000 ชุดคิดเป็นน้ำหนักกว่า80ตันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนบุญในส่วนในบุญนี้นะจ๊ะ

ธุนะจากนั้นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์เนี่ยเพิ่มจาก266วัดเป็น286วัดในวันที่18พฤศจิกายนนะจ๊ะจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะพอปี54จังหวัดบึงกาฬถูกตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่77โครงการตักบาตรพระจึงเปลี่ยนเป็นโครงการตักบาตรพระ77จังหวัดทั่วไทยนะจ๊ะโดยวันที่1มีนาคมนี่นะเป็นการตักบาตรพระครบ1ล้านรูปพอดีนะจำได้ไม่เอ่ยในย่านธุรกิจ6แห่งในกรุงเทพนะจัดครั้งนั้นนี่นะทำให้โครงการตักบาตรพระจัดครบ1ล้านพอดีผลจากการตอบรับที่ล้นหลามของพุทธศาสนิกชนเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยบอกว่างั้นจัดเป็นโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยไปเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะจ๊ะ8กันยายนนะพิธีถวายสังฆทาน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเพิ่มจาก286วัดเป็น323วัดนะจ๊ะปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้323วัดนะข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปเนี่ยนอกจากไปช่วยภาคใต้แล้วนะช่วยภาคใต้ไม่ใช่ช่วยเฉพาะพระนะจ๊ะทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อส.ครูประชาชน20ปีที่ผ่านมาช่วยไปแล้ว 6,000 กว่าตันจ้าสาธุตันหนึ่งก็พันกิโลนะไปคูณเอานะจ๊ะข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งนำไปช่วยผู้ประสบภัยในต่างประเทศ25เมษายน2558วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลจำได้ไม่เอ่ยปี58เนปาลเกิดแผ่นดินไหว 7.9 ลิกเตอร์บ้านเรือนพังพินาศคนตายคนไม่มีที่อยู่วัดเราก็นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านลูกไปช่วยนะจ๊ะเท่านั้นยังไม่พอเกิดน้ำท่วมที่พม่าที่เมืองบันดาเลและสกายสิงหา58ก็นำถุงยังชีพไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่พม่าช่วงโควิดนะช่วงโควิดผู้ประสบภัยโควิดทั้งหลายเนี่ยวัดพระธรรมกายเองเนี่ยก็ได้มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยโควิดรวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ช่วยกันมาตลอดจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปนี่แหละนะซึ่งอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะจะมีการตักบาตรพระ 10,000 รูปเพื่อฉลองเมืองนครราชสีมาที่สร้างมาครบ556ปีโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเช่นเดียวกันข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งจะนำไปมอบช่วยพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ประชาชนคณะครูที่อยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยดังนั้นขอเรียนเชิญนะจ๊ะวันเสาร์ที่2มีนาคมนะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้ให้ความสำคัญกับการให้ไว้ก็ขอน้อมนำเอาโอวาทที่ท่านเคยให้ไว้ในการสร้างสังฆะคือการเป็นผู้ให้ท่านบอกว่าอย่างไรท่านบอกว่าศาสนาพุทธนี้อยู่ได้ด้วยการให้ถ้าเลิกให้เสียเดือนหนึ่งข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละหยุดกันหมดทั้งประเทศทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละศาสนาดับพระเนนศึกหมดหายหมดไม่เหลือเลยถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เลยเมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวนี้คือความสำคัญของการให้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เองท่านได้มอบไว้เป็นโอวาทนะ

0: ั้นก็ขอให้พวกเราซึ่งเป็นลูกหลานหลวงปู่ได้น้อมนำโอวาทนี้เพื่อไปปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติบูชาแล้วก็ไปร่วมกันนะจ๊ะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนานะทุกๆงานที่ทางวัดเองทางคณะสงฆ์เองได้แจ้งข่าวบุญให้กับพวกเรารับทราบเพราะว่าสิ่งที่นำไปทำนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลหลักการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยทั้งหมดทั้งปวงที่อาตมาภาพได้กล่าวมาเนี่ยล้วนอยู่ในกรอบของความเป็นประโยชน์คืออัตถายะเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลคือหิตายะและเป็นไปเพื่อการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นคือสุขขายะถ้าเราทำสิ่งนี้เราก็จะได้ทั้งประโยชน์ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างทั้งประโยชน์ตนได้ชื่อว่าสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้ชื่อว่าสร้างประโยชน์ทั้งสองคืออุพยัตถประโยชน์คือประโยชน์เพื่อส่วนรวมสมดังที่มีมาในพุทธภาษิตที่ว่าภูตังเสสังถ้ายิตตพังเมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรเกื้อกูลกันเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยสัจวาจาที่ได้แสดงมาในธรรมิกถาขอพลานิสงส์ผลบุญทั้งหลายจงได้บังเกิดขึ้นแก่สาธุชนกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศผู้ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้ก้าวต่อไปเพื่อให้แสงธรรมของพระผู้มีพระภาคไม่สูญหายไปจากผืนแผ่นดินไทยไม่สูญหายไปจากชาวโลกและให้ได้เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไปตลอดกาลนานตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะการเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ผลดีนั้นหลักวิชาสำคัญประการหนึ่งนั่นก็คือความสบายนะคะทั้งสบายกายและสบายใจตั้งแต่เรื่องของการปรับท่านั่งให้อยู่ในอิริยาบถที่สบายโดยมีท่านั่งมาตรฐานนั่นก็คือท่านั่งขัดสมาธิหรือในเบื้องต้นจะนั่งท่าไหนก็ได้ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายสบายผ่อนคลายและมีความสุขส่วนเรื่องของการปรับใจให้สบายนั้นครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะเทคนิควิธีการที่ทำให้เรานั้นได้เข้าถึงความสบายตั้งแต่สบายในเบื้องต้นจนไปสู่ความสบายที่แท้จริงซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ
1: คำว่าสบายของหลวงพ่อในที่นี้สบายเบื้องต้นก็คือรู้สึกเฉยๆภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอทุกขมสุขคือจะเรียกว่าสุขก็ไม่เชิงทุกข์ก็ไม่ใช่มันอยู่ในสภาพที่เฉยๆแล้วเราก็ทำใจว่างๆเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้มองโลกนี้ให้ว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของใจว่างๆนิ่งๆ นี่คือความหมายของคำว่าสบายของหลวงพ่อในเบื้องต้นแล้วเราก็อาศัยจุดนี้แหละจุดที่เรารักษาใจที่เป็น

้นมันจะไม่เท่ากันตั้งแต่สบายในระดับมีปริมาณน้อยจนกระทั่งมีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นเมื่ออารมณ์เราสบายและมีสติสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันยากมันจะกลายเป็นของง่ายสำหรับเรา

ผู้ชมคะเมื่อเราทราบหลักวิชาเช่นนี้แล้วนะคะพึงรักษาใจให้สบายรักษาอารมณ์ให้ผ่องใสตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ซึ่งครูใหญ่ได้ชี้บอกหนทางเพิ่มเติมอีกว่าเมื่ออารมณ์ไม่ขึ้นลงจะดำรงความหนุ่มสาวอายุขัยจะยืนยาวไม่แก่เท่าตลอดกาลดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาอันประกอบด้วยสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่องค์ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอาราม

หรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจรนายแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

อรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสใสในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ

ให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภา

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

เจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุร

ผลจากความทุกข์อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพาในทิศปักฉิม

0: สารยานุทิสายา
1: ในคิดอีสาน
0: ทักทินายานุทิสายา
1: ในคิดหอระดี

0: ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726
1: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

เลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีจะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ผลนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะโดยในเช้าวันนี้อยู่กับคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะขอให้ทำตามหลักวิชารักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะคะแต่หนาวยังไม่มีนะตามมาด้วยเชื้อโรคที่อาจจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะสรีระยนต์นี้มีความสำคัญมากในการสร้างบารมีค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันนะคะสร้างมหาทานบารมี

0: แล้วก็มีเรื่องราวดีๆจากในพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นอนิสงส์นำพระพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีพระเถระองค์หนึ่งค่ะท่านเนี่ยย้อนไปดูอดีตในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะค่ะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในชาตินั้นเนี่ยบุญของพระเถระท่านพ่องลงนะคะทำให้กรรมเก่าที่เป็นบาปอกุศลตามมาทันท่านก็เลยต้องไปบังเกิดเป็นจระเข้ในแม่น้ำที่ชื่อว่าจันทภาคาแม่น้ำสายนี้ค่ะจะมีแสงสว่างไปทั่วทุกทิศเลยค่ะประกอบด้วยสิริอันเกิดจากรัตนชาติที่กลมกลืนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ค่ะมีพื้นทรายที่ขาวสะอาดน้ำก็ใสสะอาดแล้วก็มีรสอร่อยด้วยนะคะจึงได้ชื่อว่าจันทภาคาซึ่งแปลว่าเปรียบเหมือนพระจันทร์ค่ะ
1: มีอยู่วันหนึ่งค่ะขณะที่จระเข้นั้นกำลังนอนพักในแม่น้ำก็ได้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาใกล้ฝั่งแม่น้ำได้เห็นพระฉับพลันรังสีแผ่ออกไปรอบพระวรกายบุญเก่าที่เคยได้สร้างเอาไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้ตามมาทันค่ะจึงทำให้จระเข้นั้นมีจิตที่เลื่อมใสคิดว่าสมณะรูปนี้น่าเลื่อมใสเหลือเกินชะรอยท่านคงเป็นพระอรหันต์เป็นแน่ตัวเราเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานหมดโอกาสที่จะฟังธรรมเยี่ยงมนุษย์ทั้งหลายเอาเถิดถึงกระนั้นเราก็ควรที่จะเอาบุญกับท่านโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาถึงง่ายๆเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วค่ะจระเข้นั้นก็ใจฟูเลยนะคะหัวใจพองโตด้วยความปิติประสงค์จะนำพระบรมศาสดาข้ามฟากจึงหมอบลงที่ใกล้ฝั่งนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบวาระจิตของจระเข้ตัวนั้นค่ะดำริว่าจระเข้นี้มีบุญเก่าในตัวพอสมควรกอบกับความเลื่อมใสในตัวเราจะเป็นบุญใหญ่ติดตัวไปเราควรอนุเคราะห์สัตว์ผู้ยากไร้นี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นจึงได้วางพระบาทลงบนหลังของจระเข้ค่ะ
0: ค่ะเมื่อท่านกระทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะจระเข้ก็รู้สึกปิติใจหัวใจพองโตขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะเกิดความอุตสาหะมากค่ะแล้วก็ด้วยกำลังแห่งความมหาปิติเนี่ยนะคะจึงว่ายน้ำว่ายตัดกระแสน้ำนำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสู่ฝั่งโน้นโดยเร็วค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงความเลื่อมใสแห่งจิตของจระเข้จึงทรงพยากรณ์ว่าโดยอนุภาพที่จระเข้นี้เลื่อมใสในเราและส่งเราข้ามฟากจุติจากอัตภาพนี้แล้วจะบังเกิดในเทวโลกและจะท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิจากสมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นทิพย์ในกัปที่84แต่กัปนี้จากบรรลุอมตะนิพพานดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปพอจระเข้ละจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็ท่องเที่ยวไปในสุคติโลกสวรรค์เหมือนคำพยากรณ์ของพระบรมศาสดาทุกประการเลยค่ะ
1: จนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ค่ะก็ได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีพวกพราหมณ์ได้ตั้งชื่อว่าอุตติยะครั้นเจริญวัยแล้วบุญเก่าในตัวก็มาตักเตือนค่ะทำให้คิดได้ว่าการที่เรานั้นใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างนี้โดยไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอะไรการมีชีวิตของเราก็เทียบเท่ากับว่าเป็นโมฆะบุรุษเราจะแสวงหา อมตะธรรมจึงไปบวชเป็นปริภาชกค่ะมุ่งหน้าแสวงหาอมตะธรรมตามความเชื่อของตนจนกระทั่งมีวันนึงค่ะได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะคะจึงได้เข้าไปเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วฟังธรรมก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสบวชในพระศาสนาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังแต่ก็ไม่อาจที่จะบรรลุคุณวิเศษได้นะคะท่านปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเห็นพระภิกษุรูปอื่นนั้นปฏิบัติธรรมได้ดีบรรลุอรหัตผลแล้วนะคะรูปแล้วรูปเล่ายังอภิญญาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็อยากเป็นเช่นนั้นบ้างค่ะ
0: ค่ะจากนั้นนะคะท่านจึงไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาค่ะทูลขอโอวาทโดยสังเขปพระบรมศาสดาได้ประทานโอวาทแก่ท่านว่าดูก่อนอุตติยะเธอจงชำระศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นให้สะอาดหมดจดเธอตั้งอยู่ในโอวาทเริ่มบำเพ็ญเพียรไปตามลำดับเมื่อเธอเริ่มวิปัสสนา

0: นาอาพาธจะเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าเมื่ออาพาธเกิดขึ้นเธอพึงเกิดความสังเวชจงตั้งใจเจริญวิปัสสนาก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพระเถระท่านได้ทำตามโอวาทของพระบรมศาสดาและในที่สุดนะคะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะ
1: เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็ได้มานั่งตรึกระลึกนึกถึงบุพการของตนก็เกิดปิติสมนัสค่ะจึงได้ประกาศผลแห่งการสร้างบุญในครั้งนั้นให้กับสาธุชนทั้งหลายได้ฟังแล้วท่านก็ยังเล่าต่อไปอีกนะคะว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญในครั้งนั้นทำให้เราไม่รู้จักทุกขติเลยเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติเราตั้งใจว่าจะทำความดีในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะเราได้เห็นแล้วซึ่งอานิสงส์ใหญ่ที่เกิดจากบุญเพียงเล็กน้อยเมื่อสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวของท่านนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะต่างก็พากันมีกำลังใจในการสร้างความดีไม่มองข้ามในแม้เพียงบุญเล็กบุญน้อยและเมื่อถึงวาระแห่งบุญได้มาถึงก็ตั้งใจเอาบุญกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าบุญทุกบุญมีอานิสงส์มากมายยิ่งนักนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกบุญเป็นอันขาดค่ะ
1: ค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าบุญแล้วมีอานิสงส์มากมายแน่นอนค่ะดังเช่นเราทุกๆคนนี่แหละค่ะไม่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะแม้ท่านมีธรรมะมากแล้วเนี่ยนะคะแต่เมื่อบาปอกุศลเนี่ยเข้ามาทันเนี่ยก็ยังไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยกายพร้อมใจพร้อมทายธรรมก็พร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปร่วมกันในพิธีถวายสังฆทานพร้อมกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

สงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

0: พุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉา

0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธ

から。เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัพปริวารานิ
1: สัพปริปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลละนาน

0: เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินฑปาตาธาตุปฏิกูลปัจจเวก

0: สุทินัง
1: สุทินัง
0: วาตเมธานัง
1: วาตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในทีฆนิกายสีละขันธ์วรรคความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นโดยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่ายะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาทีเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าพระตถาคตเมื่อครั้งนี้พระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่นั้นลงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเมื่อวาจาสัตว์นี้ได้รับการสั่งสมมากเข้ามากเข้าเขาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้พระองค์เป็นผู้มีพระวาจาศักดิ์สิทธิ์คือตรัสสิ่งใดหรือพยากรณ์สิ่งใดเอาไว้ก็จะเป็นจริงทุกครั้งไปเพราะดำรัสไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีพระวาจาเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะความที่มีวาจาตรงกับใจมาข้ามชาติดังนั้นพระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตโดยส่วนใหญ่แล้วปุถุชนธรรมดาทั่วไปมักจะไม่ค่อยกล้าพูดความจริงเพราะเขินอายบ้างไม่ยอมรับความจริงบ้างบ้างก็กลัวจะเสียภาพพจน์หรือกลัวตายจึงมักพูดเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นด้วยเหตุนี้ทายคำของคนส่วนมากจึงยังรู้ได้ยากเพราะว่าปากไม่ค่อยตรงกับใจจะมีนักปราชญ์กล่าวเอาไว้ว่าขันธ์ห้าของมนุษย์นี้รกชัดพูดอย่างทำอย่างเข้าใจได้ยากส่วนขันธ์ห้าของสัตว์เดรัจฉานมีลักษณะตื้นไม่มีความคิดซับซ้อนเหมือนมนุษย์เราเป็นนักสร้างบารมีต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจกันนะจ๊ะเมื่อถึงคราวทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรแก่ชาวโลกจะได้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพสามารถน้อมนำใจผู้ฟังให้เข้าสู่กระแสธรรมยกใจสูงขึ้นจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในสำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของพระเตมียกุมารต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่โหราจารย์ในหาทางเอาตัวรอดโดยการกล่าวเท็จโกหกว่าพระเตมียกุมารเป็นกาลกินีครั้นเห็นว่าการทูลตอบนอกตำรากลับได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อก็เลยยกแม่ทูลแนะนำเรื่องชั่วร้ายต่อไปว่าแต่หากยังทรงเลี้ยงพระกุมารผู้เป็นกาลกินีไว้ภายใต้ร่มเสวตฉัตรต่อไปไม่ช้าแผ่นดินก็จะเกิดอาเภษฉะนั้นพระองค์อย่าทรงรีรออยู่เลยโปรดสั่งให้นำพระเตมียกุมารไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบนอกเมืองหากทำได้สำเร็จสวัสดิมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดขึ้นแด่พระองค์แม้พยันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับพระเสวตฉัตรและพระมเหสีก็จะอันตรธานสิ้นไปครั้นพระราชาได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงสะเทือนพระทัยอยู่ไม่น้อยเพราะไม่ใช่วิสัยของผู้เป็นบิดาจะพึงกระทำต่อบุตรจึงได้แต่ทรงนิ่งโดยการดุษณีภาพโหราจารย์เห็นพระองค์ทรงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงชำเลืองสายตาดูพระพักตร์พระราชาซึ่งส่อเขาว่าทรงเสียพระทัยยิ่งนักจนสังเกตเห็นได้ชัดว่าพระพักตร์ของพระองค์หมองเศร้าและดวงพระเนตรกระแดง

กรรมไปในทันทีโหราจารย์เห็นว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปลงอาจสงสารพระโอรสจะไม่อาจรับสั่งอะไรให้เด็ดขาดลงไปได้จึงเรียกถวายบังคมทูลพระราชาว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทลงจะเห็นควรเป็นประการใดพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงกลับตั้งสติประทับยืนด้วยความอ่อนล้าในการตัดสินพระทัยครั้งนี้ทรงบอกโหราจารย์ด้วยพระสุรเสียงอันห้าวหาญว่าท่านอาจารย์ความสงบสุขของบ้านเมืองย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเป็นเช่นนั้นขอท่านอาจารย์จงทำตามที่ท่านเห็นสมควรเถิดเมื่อพระองค์ทรงตกลงพระทัยเช่นนั้นแล้วก็ไม่รับสั่งอะไรอีกแต่เสด็จออกไปจากท้องพระโรงกลับคืนสู่พระตำหนักของพระองค์ทันทีเราโหราจารย์ไม่ได้ฟังพระราชดำรัสแล้วต่างก็พากันกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณเป็นการเสริมกำลังใจให้พระราชาว่าเราเป็นกษัตริย์ที่เห็นแก่ประโยชน์สุขอันไพบูลย์ของประชาราษฎรยิ่งกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์เองจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับไปส่วนโหราจารย์และเสนาบดีที่เหลือต่างก็มาปรึกษาหาเรือกันไปดำเนินการตามรับสั่งของพระราชาให้สำเร็จโดยเร็วทันทีที่พระนางจันทาเทวีได้ทรงสดับเรื่องนั้นก็ทรงตกพระทัยจนแทบสิ้นสติรีบเสด็จขึ้นสู่มหาปราสาทก้าวเฝ้าพระสวามีแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวถวายบังคมแล้วก็กราบทูลทั้งน้ำตาไว้พระราชาทรงโปรดยับยั้งเรื่องนั้นไว้ก่อนพระเจ้ากาสิกราชผู้ทรงสิ้นหวังในพระโอรสแล้วจึงทรงปฏิเสธในทันทีว่าไม่ได้หลอกพระเทวีเราเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคำพระนางทรงต่อรองว่าทูลกระหม่อมขอพระองค์ทรงตรองดูก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาพระโอรสก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยมีแต่พวกเราต่างหากที่ทำความทุกข์ร้อนให้แก่พระโอรสทำไมถึงจะต้องรับสั่งให้ฝังเธอทั้งเป็นขอพระองค์จงรอดูก่อนเถิดหม่อมฉันจะเลี้ยงดูพระโอรสเองจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเลยพระราชาแม้จะทรงสดับเหตุผลและคำขอร้องของพระเทวีอย่างไรก็ตรัสยืนยันรับสั่งดังเดิมพระนางทรงนึกทบทวนถึงคราวที่ได้ให้ประสูติพระโอรสใหม่ๆจึงกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกับหม่อมเมื่อครั้งที่หม่อมฉันประสูติพระโอรสพระองค์ได้ทรงพระราชทานพรแก่หม่อมฉันพระองค์ยังทรงจำได้ไหมในวันนั้นมาหม่อมฉันรับแล้วก็ถวายฝากพรนั้นแก่พระองค์ไว้ขอพระองค์โปรดพระราชทานพรนั้นแก่หม่อมฉันในบัดนี้เถิดพระราชารับสั่งว่าพระเทวีเธอปรารถนาสิ่งใดขอจงเลือกเอาตามใจชอบเถิดพระนางจึงกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดพระราชทานพระราชสมบัติแก่ลูกของหม่อมฉันเถิดพระราชาทรงอัดอั้นพระทัยจึงได้แต่ตรัสเป็นไนว่าดูก่อนพระเทวีกาสิกราชเป็นมหานครที่กว้างใหญ่ไพศาลคับคั่งด้วยชาประชามีอาคารบ้านเรือนปราสาทราชฐานล้วนงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำควรในการสถาปนาเป็นมหาอาณาจักรแต่มหาอาณาจักรอันสูงค่าเช่นนี้

ะคู่ควรแก่คนง่อยเปลี่ยหรือครั้นพระนางทูลคัดค้านว่าแต่มียกุมารไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี่ยเพียงแต่ไม่ประสงค์จะพูดจาพระราชาจึงทรงให้เหตุผลอย่างอื่นว่าจริงอยู่พระเทวีแม้ลูกเราจะไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยแต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้หรอกพระเทวีเธอจงฟังให้ดีลูกของเราเป็นกาลกินีจะก็ทราบไม่ใช่หรือว่าคนกาลกินีมิอาจเป็นมิ่งขวัญของประชาราษฎรได้หรอกพระราชดำรัสของพระสวามีทำให้พระนางต้องสะอื้นให้ด้วยความรันทดสำหรับพระนางจะหาทางแก้ไขและช่วยเหลือพระโอรสให้ปลอดภัยได้อย่างไรนั้นให้ลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมีความอดทนและหนักแน่นเมื่อจะตัดสินใจอะไรใครใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบมารู้แจ้งเห็นจริงแน่ชัดแล้วจึงค่อยสรุปและความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดเป็นวิบากกรรมจะได้ไม่บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

10ปีแล้วนักโทษที่ข้าพเจ้าเทศสอนล้วนเป็นนักโทษเดนตายทั้งสิ้นข้าพเจ้ามีเรื่องราวชีวิตมาเล่าให้คุณลุงพี่ใหญ่ฟังดังนี้ค่ะโยมพ่อของข้าพเจ้าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านในการที่ข้าพเจ้าจะมาบวชเป็นภิกษุณีแต่ต่อมาพอท่านล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งที่ตับจึงได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนาได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำประชาจีนถือเอาการสวดมนต์คือการปฏิบัติธรรมเอาการสวดมนต์เป็นการปฏิบัติธรรมคืนก่อนที่โยมพ่อจะละโลกได้มีลูกศิษย์ของข้าพเจ้าจำนวนมากมาช่วยกันสวดมนต์ให้ที่บ้านตลอดทั้งคืนเพื่อให้ท่านได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและท่านก็ละโลกไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2548ยอมแม่ธรรมชาพุทธิเคร่งในพุทธศาสนาได้ถือศีลกินเจมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ได้รับศีลพระโพธิสัตว์มีความปรารถนาที่จะสร้างบารมีเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าปัจจุบันท่านมีอายุ74ปีสุขภาพก็มาคอยจะแข็งแรงและก็มักจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดบ่อยๆข้าพเจ้ามีความสนใจพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กเพราะคุณแม่น่ะมักจะพาไปทำบุญและฟังธรรมที่วัดอยู่เสมอมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะปรัชญาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ได้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมตัวบวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนานิกายมหายานแล้วก็ได้บวชในเวลาต่อมาซึ่งขณะนั้นอายุได้ประมาณ24ปี24ปีพิจารณาแล้วก็บวชเลยทันทีที่บวชเสร็จข้าพเจ้าก็เริ่มเผยแผ่พระศาสนาทันทีโดยเริ่มจากงานเทศสอนเยาวชนก่อนทำงานนี้อยู่ได้ระยะหนึ่งก็ได้รับนิมนต์จากทางรัฐบาลให้ไปเทศสอนนักโทษในคุกแล้วช่วงนั้นทางรัฐบาลพบว่านักโทษได้ก่อปัญหาขึ้นมากมายจนทางรัฐบาลไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงคิดว่าศาสนาน่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มาคิดออกนี่คุกที่ข้าพเจ้าไปเทศสอนนั้นเป็นคุกใหญ่ที่สุดของประเทศและนักโทษในคุกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษชะกันระดับแนวหน้าของประเทศมีความผิดร้ายแรงจากข้อหาค้ายาเสพติดและฆ่าคนตายและมีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้เข้าไปเทศสอนได้ช่วงแรกที่เข้าไปเทศสอนได้มีเสียงคัดค้านมากมายจากคนรอบข้างแต่ข้าพเจ้าก็มีความคิดว่าฟังความคิดของท่านนะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้น่าสงสารเขาทำผิดไปเพราะไม่รู้เรื่องบุญและบาปถ้าเขาเหล่านี้มีโอกาสพ้นโทษก็จะออกไปเป็นคนดีของสังคมแต่ว่าถ้าคนใดต้องถูกประหารชีวิตอย่างน้อยเขาก็จะมีบุญกุศลติดตัวไปในภายภาคเบื้องหน้าได้และตัวของข้าพเจ้าเองก็คงจะได้บุญจากการเทศสอนนี้ไปด้วยนี่คือความคิดคำนึงของท่านซึ่งก็ไม่ได้คิดได้ทุกคนในโลกนอกจากหัวใจของพระโพธิสัตว์นี่แหละนี่นะจ๊ะจึงจะคิดอย่างนี้ออกแล้วข้าพเจ้าก็ก้าวเท้าเข้าไปในคุกเพื่อนำประทีปธรรมไปส่องใจให้แก่นักโทษเหล่านั้นให้ได้พบกับแสงแห่งพระธรรมแม้ว่าจะต้องเข้าไปเพียงคนเดียวก็ตามโดยในหนึ่งสัปดาห์จะเทศสอนนักโทษชาย3วันนักโทษหญิง1วันเรื่องที่ใช้เทศก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรวมถึงการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยพอเข้าไปภายในกำแพงสูงภาพที่ได้เห็นคือเหล่านักโทษ

ซึ่งถูกล่ามข้อเท้าด้วยโซ่และลูกตุ่มเหล็กอันหนักอึ้งเดินออกมาสวดมนต์ฟังเทศน์แล้วก็นั่งสมาธิกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นภาพที่ประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพระเจ้ามุมนะทำงานนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งพอทราบจากทางรัฐบาลว่านักโทษที่ผ่านการเทศสอนจากข้าพเจ้ามีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงยอมรับและความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางเรือนจำมากขึ้นมีนักโทษส่วนใหญ่เปลี่ยนจากผู้ที่ไม่มีศาสนามานับถือพระพุทธศาสนาทั้งยังจะได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาว่างในคุกอ่านพระไตรปิฎกและคัดลอกพระไตรปิฎกอีกด้วยเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ชื่อของข้าพเจ้าปรากฏไปทั่วคือได้มีนักโทษจากการที่เคยสร้างความสะเทือนขวัญและกระจายใต้หวันทั้งประเทศคนหนึ่งก็เป็นนักโทษชายวัยรุ่นแซ่หลินติดยาเสพติดแล้วก็ฆ่าพ่อแม่นำทรัพย์สมบัติไปขายเพื่อซื้อยามาเสพโอ้ชาวชีวิตเลยตามคำแนะนำของเพื่อนในแก๊งขณะเขาอยู่ในคุกได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมทำให้รู้เรื่องบุญและบาปจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาและก็ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเขาเหมือนได้พบกับชีวิตใหม่แม้มันจะมีเวลาสั้นนิดเดียวก็ตามก่อนวันที่จะถูกประหารชีวิตเขาได้เขียนจดหมายมาถึงข้าพเจ้าด้วยข้อความว่าเขารู้สึกผิดที่ได้ทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อแม่แต่เขารู้สึกดีใจที่มีโอกาสมารู้จักพระพุทธศาสนาจากการสอนของข้าพเจ้าก่อนตายเขาตั้งใจวาดภาพเจ้าแม่คนอิมเพื่อมอบให้ข้าพเจ้าอีกด้วยเขาพูดถึงข้าพเจ้าว่าเปรียบเสมือนเจ้าแม่กวนอิมจะได้มาช่วยเขาได้พบกับพระพุทธศาสนาจดหมายฉบับนี้เองทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจอยากสู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปจนเรื่องดังไปถึงหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้นำเรื่องข้าพเจ้าไปตีแผ่และก็พาดหัวข่าวว่าถ้าคุกยังไม่ร้างภิกษุณีเมี่ยวหุ้ยจะไม่ยอมเข้านิพพานเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าปกติข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนชอบนั่งสมาธิและปรารถนามานานที่จะได้เรียนรู้พุทธศาสนาแบบเถรวาทโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเพราะมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลมากนี่คือการยืนยันของท่านภิกษุณีแล้วข้าพเจ้ายังเคยตัดภาพหนึ่งที่มีพระภิกษุเถรวาทจำนวนมากนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพโดยมีพุทธรูปนั่งเป็นประธานมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งใส่กรอบวางไว้ในห้องพระแล้วก็กราบไหว้ทุกวันพร้อมกับอธิษฐานว่าสักวันหนึ่งขอได้รู้จักกับพระภิกษุเถรวาทแล้วก็ได้มีโอกาสนิมนต์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญด้วยเถิดจากภาพนั้นเนี่ยเห็นไหม13ปีผ่านไปข้าพเจ้าก็ได้ทราบจากเลขาของยพสลว่าที่เมืองไทเปนี้ได้มีพระเถรวาทจากวัดพระธรรมกาย มาเผยแผ่ศาสนาและสอนสมาธิอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเปพอได้ยินเท่านั้นข้าพเจ้าไอ้รู้ได้ยังไงไอ้แอบอ่านมาก่อนหรือเปล่าปีติจนขนลุกไปทั้งตัวเพราะนึกไปถึงว่าจะได้เจอมาในคำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าทำทุกวันตลอด13ปีจะเป็นจริงได้อีกทั้งยังทราบในเวลาต่อมาว่ารูปภาพติดตามมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นภาพของพระภิกษุของวัดของวัดพระธรรมกายนี่เองข้าพเจ้าจึงไม่รีรอให้เวลามันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์รีบไปนิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์ไทเปนี่ไม่ใช่ผู้กระหายในธรรมมาถวายสังฆทานที่วัดของข้าพเจ้าทันทีณเวลานี้แม้ข้าพเจ้าจะต้องทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาคนเดียว

ก็ไม่เคยย่อท้อและคิดจะทำต่อไปตราบชีวิตจะหาไม่และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะหาโอกาสไปวัดถูกต้องอย่างวัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมและเพื่อที่จะไปกราบนมัสการคุณครูสักครั้งหนึ่งในชีวิตหลานชายข้าพเจ้าเป็นลูกของโยมพี่สาวคนโตปัจจุบันอายุ26ปีเขากำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กหลานชายคนนี้จึงได้มาอยู่ในความดูแลของโยมพี่สาวคนรองและโยมแม่ของข้าพเจ้าตั้งแต่เล็กจนโตเขามีนิสัยโมโหร้ายเจ้าโทสะเวลาโกรธมักทำร้ายข้าวของเขาไม่เคยสนใจพระพุทธศาสนาเลยแต่หลังจากที่เขากลับมาจากเกณฑ์ทหารแล้วก็บ่นว่าปวดหัวและเป็นลมบ่อยๆเมื่อพาไปให้แพทย์ตรวจก็พบว่ามีเนื้องอกในสมองหมอจึงนัดผ่าตัดสมองโดยด่วนก่อนผ่าตัดหมอได้แต่เพียงบอกว่าไม่รับรองผลการผ่าตัดเขาอาจจะมีอาการดีขึ้นหรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้หากรอดตายก็อาจตั้งกลายเป็นเจ้าชายนิทราเขาจึงทำบุญสร้างพระ 300,000 ปลื้มและบุญปล่อยปลาให้กับหลานชายหลังผ่าตัดผลออกมาว่าเขารอดชีวิตและไม่ต้องเป็นเจ้าชายนิทราแต่ระบบการทรงตัวเสียไปไม่สามารถเดินทรงตัวจะได้เหมือนคนปกติต่อมาหมอก็ตรวจพบว่าที่เขายังมีก้อนเนื้องอกอีก2ชิ้นฝังอยู่ในส่วนลึกของสมองครั้งนี้ทางคณะแพทย์กำลังเลวจะผ่าตัดดีหรือไม่แต่ในสุดตัดสินใจผ่าตัดอีกครั้งหลังการผ่าตัดผลออกมาคือตาเขาบอดไปข้างหนึ่งแขนและขาใช้การไม่ได้ปัจจุบันยังอยู่ในโรงพยาบาลต้องรักษาด้วยกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะโยมพ่อตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดข้าพเจ้าสร้างพระจารึกชื่อของท่านไปให้ท่านได้รับบุญนี้หรือไม่บุญจากการสร้างพระจะช่วยท่านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเจ้าคะยอมแม่และยอมพี่สาวคนรองเคยมีบุพกรรมร่วมกับหลานชายมาอย่างไรจึงต้องมาคอยเลี้ยงดูเขาอย่างกับลูกแท้ๆทั้งยังต้องมารองรับอารมณ์ของหลานที่เป็นคนเจ้าโทสะบุญจากการสร้างพระที่กับเจ้าทำให้ยอมแม่และพี่สาวคนรองซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะไปช่วยท่านได้อย่างไรบ้างโรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต่างจากทัศนะทางการแพทย์อย่างไรบุพกรรมใดข้าพเจ้าจึงต้องไปเทศสอนนักโทษในคุกการเทศนาสอนนักโทษได้บุญหรือบาปอย่างไรอาการป่วยหลานชายที่เป็นเนื้องอกในสมองเป็นเพราะกรรมใดมีทางหายเป็นปกติหรือไม่ต้องแก้ไขและทำบุญอย่างไรบุญจากการสร้างพระช่วยเขาดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเจ้าคะข้าพเจ้าและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาก่อนหรือไม่อย่างไรทำไมข้าพเจ้าจึงต้องมาเป็นภิกษุณีที่มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนาแต่ต่างนิกายกันกับหมู่คณะเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าโยมพ่อตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นเงินในช่วงแรกวิมานเป็นเงินนะจ๊ะคล้ายสถาปัตยกรรมจีนนิดหนึ่งตามความคุ้นตอนเป็นมนุษย์อากาศเทวาจะมีวิมานพ้นจากโลกมนุษย์หนึ่งโยชน์16กิโลท่านไปเป็นอากาศเทวาเพราะจิตที่ผ่องใสในช่วงท้ายของชีวิตที่ได้มาสวดมนต์และระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแม้ว่าจะไม่ได้ทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามแต่ช่วงสุดท้ายตอนป่วยก็สวดมนต์ด้วยจิตที่เลื่อมใสจ้าแล้วก็ได้ยินเสียงบทสวดมนต์ที่มาสวดกันนั่นแหละจิตก็เลื่อมใสได้รับบุญที่สร้างพระจารึกชื่อท่านแล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติมากขึ้นเช่นวิมานแต่เดิมเป็นเงินก็เปลี่ยนเป็นเงินปนทอง

แล้วก็มีอาหารที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบริวารเพราะไม่ได้อยู่บนสวรรค์และไม่มีบุญที่จะไปชวนคนทำความดีด้วยเป็นต้นจ้าคือบุญท่านมีประมาณนี้ก็ได้แค่นี้ยอมแม่และยอมพี่สาวคนรองต้องมาคอยเลี้ยงดูหลานชายยังกับลูกชายแท้ๆทั้งยังต้องคอยมารองรับความเป็นคนเจ้าโทสะของหลานเพราะในอดีตชาติหนึ่งหลานชายคนนี้เป็นลูกชายของโยมแม่และน้องชายของพี่สาวครองโดยหลานชายคนนี้หรือน้องชายพี่สาวครองในชาตินั้นได้มีอาชีพเป็นนักเลงรับจ้างทวงหนี้ทำร้ายคนเมื่อได้เงินมาก็มาดูแลแม่และพี่สาวนั่นแหละในชาตินี้ในชาตินั้นนะซึ่งแม่และพี่สาวก็รู้ว่าลูกชายได้ทำอาชีพนี้ในชาตินั้นนะจ๊ะรู้ว่าลูกชายไปทำหน้าที่รับจ้างทวงหนี้ทำร้ายคนแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามนะเพราะเป็นธรรมมาแห่งรายได้ถึงทำเป็นเมินๆไม่เมียงมองกันนะจึงเสมอสนับสนุนทางอ้อมวิบากกรรมนี้จึงมาส่งมาเนี่ยให้ต้องมาเลี้ยงดูและรองรับอารมณ์จากหลานชายจ้ะซึ่งเป็นอดีตลูกชายและน้องชายของพี่สาวคนรองในชาตินี้ตามทันไหมจ๊ะบุญจากการสร้างพระให้โยมแม่และโยมพี่สาวคนรองทั้งที่ตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวไปบ้างแต่ก็ต้องสร้างให้หลานชายด้วยเพราะหลานชายมีวิบากกรรมเยอะอีกทั้งเพิ่งจะพ้นจากยมโลกเพราะวิบากกรรมนั้นกล่าวที่เป็นนักเลงรับจ้างทวงหนี้เลยเพิ่งจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละจ้ะจึงทำให้ติดนิสัยเจ้าโทสะเพราะถูกทรมานมานานจ้ะตุบตับฉึกชักอะไรเงี้ยแต่ถ้าผ่านขั้นตอนจากยมโลกมาเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะทำให้นิสัยเจ้าตัวสะผ่อนคลายลงมามากกว่านี้เพราะชักลืมอีที่เคยถูกทรมานมาตามทันไหมจ๊ะตอนนี้บอกให้โยมแม่และโยมพี่สาวนะจ๊ะให้ทำเฉยๆเวลาเขาเกลี้ยกล่อมนั่นแหละทำเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะสงบไปเองสุขภาพของโยมแม่ไม่แข็งแรงต้องอาเจียนเป็นเลือดบ่อยๆตั้งที่ท่านมีจิตใจงดงามถือศีลกินเจตลอดเพราะกรรมในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมท่านได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำน่ะมาส่งผลจ้ะไม่ได้เป็นกรรมปัจจุบันเพราะปัจจุบันท่านถือศีลกินเจถ้าท่านไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของหลานชายมากเกินไปและมันถือศีลกินเจดังเดิมจนกระทั่งจิตใจท่านสบายจริงๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจนหายจ้ะพี่สาวคนโตและสามีต้องมาตายด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันแต่คนละตำแหน่งเพราะกรรมบาลอธิบายและกรรมการเมจชูในอดีตของพี่สาวคนโตมารวมส่งผลจ้ะโดยพี่สาวคนโตได้ฆ่าสัตว์ต่างกรรมต่างวรรคและเจ้าชู้ในชาติที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ที่เกิดมาเป็นผู้ชายหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะสามีมีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าขายและทำร้ายคนในอดีตหลายชาติเช่นชาติหนึ่งทะเลาะกับเพื่อนบ้านจนทำร้ายเพื่อนบ้านด้วยท่อนไม้จนทำให้จมูกเขาบาดเจ็บอย่างรุนแรงกับไม้ตีหน้าเขาวิบากกรรมนี้เป็นกรรมนำแล้วกรรมปาณาติบาตอื่นๆมาเสริมอื่นๆมาร่วมส่งผลจึงทำให้เป็นมะเร็งในโพรงจมูกใช่ตายแล้วพี่สาวคนโตและสามีก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านทั้งอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเป็นต้นโดยมีบ้านติดกันจ้ะนี่บ้านติดกันบ้านเรืองเคียงกันเริ่มมะเร็งในทัศนะของเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ต่างจากโรคมะเร็งในทัศนะของแพทย์คือในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโรคนี้เกิดจากวิบากกรรมเป็นกรรมเฉพาะตัวใครจะมารับกรรมแทนเราไม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่มีกรรมเสมอกับลูกคล้ายๆกันอย่างเงี้ยกับลูกก็จะดึงดูดให้ลูกมีวิบากกรรมชนิดนี้มาเกิดร่วมให้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจ้ะเคลียร์ไหมจ๊ะนี่ในทัศนะของเรียนปฏิบัติฝันในฝันวิทยามะเร็งเกิดจากวิบากกรรมหลายอย่างเช่นมันเยอะนะเอายกเป็นแซมเปิลก็แล้วกันเกิดจากกรรมบาปในปานาติบาตเป็นหลักแล้วมีกรรมอื่นมาเสริมเช่นมะเร็งมดลูกก็จะเกิดจากปานาติบาตบวกกับกรรมกามีมะเร็งในเลือดในกระดูกก็เกิดจากกรรมปานาติบาตกับอทินนาทานาคอร์รัปชันลักขโมยอะไรต่างๆพวกนี้ตามทันไหมจ๊ะมะเร็งที่ลิ้นเกิดจากกรรมอะไรเป็นหลักก่อนอะไรนำปานาติบาตก่อนกับกับวิธีการคือมุสาบ้างพุสวาจาบ้างด่าว่าคำหยาบบ้างมะเร็งที่ตับเกิดจากปานาติบาตนำกับสุราเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมหนักหรือเบามีบุญมากหรือน้อยทั้งอดีตและปัจจุบันเรื่องมันจึงซับซ้อนมากจ้ะมันซับซ้อนบางเคสก็แก้ได้บางเคสก็หนักเป็นเบาบางเคสเบาหายบางเคสตายเลยแต่ไปดีดังนั้นดีสุดก็คือป้องกันด้วยการรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์จ้ะท่านภิกษุนี้ต้องเข้าไปเทศน์สอนในคุกเพราะมีอุปนิสัยพระโพธิสัตว์ติดมาข้ามชาติที่ปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจ้ะไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรติดตัวมาแต่เป็นการสร้างบารมีในปัจจุบันที่ต้องการให้ธรรมทานจ้ะให้ธรรมะเป็นทานการเทศสอนนักโทษในคุกจะมีอานิสงส์ในย่อคือจะมีดวงปัญญารอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดในที่ใดก็จะไม่มีศัตรูเพราะว่ามีจิตเมตตาเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงเนี่ยจะเป็นที่รักของทุกคนจะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิที่จะเกื้อหนุนให้ได้สร้างความดีจะมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วเป็นต้นจ้ะท่านภิกษุณีควรจะทำหน้าที่2ประการคือ 1. ป้องกันคนดีอย่าให้เสียเช่นแนะนำสั่งสอนให้คนรู้บาปบุญคุณโทษจนไม่ไปประพฤติผิดศีลธรรมและกฎหมายก็จะทำให้นรกและคุกร้างจ้าข้อ 2. แก้ไขคนที่เสียแล้วให้ดีเช่นสอนคนคุกดังกล่าวเพื่อรู้จักบาปบุญคุณโทษจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือพ้นโทษออกมาแล้วส่วนนักโทษประหารจิตก็จะได้ผ่องใสตายแล้วหนักก็เป็นเบาตายแล้วก็หนักเป็นเบาอย่างนี้ไงหลานชายเป็นเนื้องอกในสมองเพราะชาติในอดีตดังกล่าวได้เป็นนักเลงรับจ้างไปทำร้ายคนเพื่อทวงหนี้หรือลอบทำร้ายตามที่เขาสั่งครั้งหนึ่งได้ไปรับจับรอบตีศีรษะของคนหลายครั้งและทุบตีร่างกายกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแก้ไขก็ต้องให้หลานชายหมั่นนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่เคยไปล่วงเกินมาหนักก็จะเป็นเบาจ้าบุญการสร้างพระก็จะช่วยปิดในโลกให้กับเขาได้ในชาตินี้ที่เขาทำกรรมกับคุณยายแล้วนะเอาไว้จ้ะแต่ยังไม่พอต้องทำบุญอื่นๆดังกล่าวเสริมจ้ะเนี่ยเช่นไอ้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ไปป่าต้องทำด้วยท่านและครอบครัวก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติโดยครอบครัวสร้างบารมีแบบกองเสบียงส่วนตัวท่านเองสร้างบารมีแบบนักบวชโดยเป็นพระภิกษุและก็ทำหน้าที่เผยแผ่จ้าแต่ต่อมาพลัดไปจากหมู่คณะเพราะกระทบกระทั่งกับ

เพื่อนสหธรรมิกจึงมักอยากจะแยกออกไปจากหมู่คณะแต่แค่เป็นระดับความคิดไม่ได้ไปจริงๆเพียงแต่ว่าพอกระทบกระทั่งทีก็คิดไปดีกว่าแล้วก็ชอบบ่นไปดีกว่าไม่เอาไม่อยากอยู่ด้วยกับหมู่คณะจึงทำให้ชาตินี้พลัดไปจริงๆจ้ะนี่ใครบ่นบ่อยๆท่านทั้งมาเป็นภิกษุณีตานิกายในพระพุทธศาสนาพระแน่ดีท่านก็เคยบวชเป็นพระภิกษุกับหมู่คณะแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ไปยังแดนไกลตั้งแต่ในพุทธันดรที่ผ่านมาพุทธันดรที่แล้วนี่แหละและชอบหน้าที่เผยแผ่มากมากมากมากมากได้อธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่ว่ากรรมกาเมเจ้าชู้เก่าๆในหลายชาติมาส่งผลตอนบนนั่นแหละจึงทำให้มาเป็นหญิงแต่ก็มีนิสัยนักบวชและก็เคยผูกพันกับการบวชแบบเถรวาทมาจากพุทธันดรที่ผ่านมาจึงชอบพระแบบเถรวาทในทุกครั้งที่เห็นจ้าชาตินี้ท่านภิกษุณีมาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและให้ธรรมทานเป็นต้นและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตะมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชท

ที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่แด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่แด่คณะสงฆ์คือกัลยาณมิตรช่อราตรียนนาวาอันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สาปาริวารานี
1: ้สาปาริวารานี
0: ้ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนเชยามะ
1: โอโนเชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานี
1: ้สัปปาริวารานี
0: ้ปฏิคันหาตุ

0: ายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

านบดีทุกๆท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีบุญในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันครบรอบวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายการที่เราท่านทั้งหลายได้มาระลึกนึกถึงวันอัฐมีบูชานี้ก็จะได้ดำรงตนด้วยความไม่ประมาทจะได้เห็นถึงสัจธรรมอันแท้จริงว่าแม้กายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญบารมีถึง20อสงไขยกับแสนมหากัปไม่มีใครผู้ใดผู้หนึ่งสามารถทำลายพระวรกายหรือกายมหาบุรุษนี้ให้แตกดับได้แต่สุดท้ายพระองค์ก็ต้องดับขันธปรินิพพานก็คือละจากโลกนี้ไปดังนั้นเมื่อก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานจึงได้ตักเตือนพุทธบริษัทเอาไว้ว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะแปลโดยความเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวันนี้ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าดำรงตนด้วยความไม่ประมาทเมื่อมาระลึกนึกถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาได้พร้อมใจกันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของทุกๆท่านพร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโว

0: บารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ทุเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ 10:30 นเป็นต้นไปค่ะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราที่ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนได้บุญทุกๆช่องทางเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะคะก็สามารถเลือกช่องทางไม่ว่าจะผ่านทาง YouTube Channel หรือว่าจะทางแฟนเพจของ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์นะคะกดเพิ่มความคิดเห็นคอมเมนต์เรื่องราวดีๆมาฝากกันและสำคัญที่สุดนั่นก็คือการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรส่งลิงก์ดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้มาร่วมกันสร้างบารมีค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางไลน์ที่ LINE OA @ dhammakaya ค่ะ
1: สะดวกรวดเร็วง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยทุกช่องทางเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ช่วงเวลาของการสั่งสมบุญในวันนี้นะคะ

0: ในพิธีถวายสังฆทานนะคะถวายปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตอุทิศกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรม Big Cleaning Dayร่วมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือ Big Cleaning Day เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้5สอไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์การจัดการสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานสงฆ์และนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคราวาสซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยตลอดพิธีกรรมได้มีการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากศูนย์กลางพิธีไปยังหน่วยงานที่จัดกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลทั่วประเทศให้ได้บำเพ็ญบุญและสร้างความดีโดยพร้อมเพรียงกันถือเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจากทุกภูมิภาคของประเทศค่ะ
1: ในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครบ4รอบในวันที่3มิถุนายน2569คณะสงฆ์ทั่วประเทศพร้อมด้วยเหล่าพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำริคินนิ่งตามศาสนสถานต่างๆทั่วประเทศและคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายต่างก็พร้อมใจกันเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลคาถาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการจัดกิจกรรมหรือพิธีการดังกล่าวนี้เป็นไปตามปฏิทินของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเมื่อถึงเวลาอันสมควรที่พวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคณะสงฆ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ดีเมื่อถึงมงคลสมัยเช่นนี้สมควรที่จะเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคลคาถาด้วยการทำสิ่งที่ดีที่งามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะคิดอะไรก็ตามก็คิดแต่สิ่งที่ดีที่งามเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านเมื่อเราจะพูดอะไรก็ดีก็ขอให้พูดดีถวายเป็นพระพรชัยแด่พระองค์ท่านและเมื่อเราจะทำอะไรก็ดีก็ขอให้ทำเพื่อถวายเป็นพระราชมงคลแก่ท่านเช่นทำจิตอาสาหรืองานอาสาเป็นต้นดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมอันเป็นไปตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของคณะสงฆ์เราทำกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อน้อมรำลึกถวายพระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์นั้นทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นล่มโพล่มใสของเหล่าพระสงฆ์นิกรในประเทศนี้และทั่วโลกสืบต่อไปชั่วกาลนาน
2: ในวันนี้ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: ษาซึ่งจังหวัดปทุมธานีก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งร่วมกับทั่วประเทศที่ได้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นนะครับในความรู้สึกก็ต้องขอเรียนว่า เรื่องของการที่ได้เข้ามาร่วมในพิธีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งรวมถึงเป็นการที่จะต้องได้ร่วมกันในพิธีสำคัญนะครับก็ต้องขอเรียนทุกคนอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ครับ
1: ยินดีปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับที่วันสำคัญอย่างนี้พวกเราได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมที่วัดนะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างวัดประชาชนและภาคราชการมาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา5สอนวัดเขียนเขตนะครับทำกิจกรรมวันนี้คนเยอะมากนะครับเราก็ไปเก็บขยะบ้างเก็บใบไม้กวาดทำให้สถานที่สวยงามซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้วัดมีเป็นพื้นที่สบายะนะครับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พักผ่อนใจของพี่น้องประชาชนมาที่วัดวัดมีความสวยงามนอกจากนั้นยังใช้หลักธรรมในการขัดเกลาจิตใจนะครับเป็นความร่วมมือที่แสดงออกของคนในพื้นที่ธัญบุรีอย่างเข้มแข็งอย่างยิ่งครับ
2: คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะเป็นเช่นไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าได้มีโอกาสมาสร้างบารมีเพราะว่าได้ไปเจอป้ายเชิญชวนนะคะที่ทางด่วนแล้วก็บอกว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้นี้ก็ได้มาเป็นผู้นำบุญแล้วก็เป็นยอดกัลยาณมิตรด้วยและเมื่อมีลูกชายค่ะก็ให้ลูกชายนั้นได้บวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรเก่งและดีนะคะและที่สำคัญในวันวิสาขบูชาในปีนี้

0: ้ค่ะท่านก็จะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตด้วยนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาเรื่องราวน่าติดตามมากๆเลยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณปัญจารัตน์กาลบุตรนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรภัสสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ก่อนอื่นนะคะก็อยากคุณผู้ชมได้รู้จักคุณปัญจรัตน์มากขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์ค่ะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
1: บ้านเกิดอยู่จังหวัดอุดรธานี
2: ค่ะ
1: อำเภอหนองหานตอนวัยเด็กก็พ่อแม่จะออกไปที่บ้านมีฐานะทำแบบทำไร่ทำนาค่ะก็ตอนพ่อแม่ไปทำนาก็จะให้เราตักบาตรทุกเช้าเลยตื่นเช้ามาก็ให้ตักบาตรก่อนค่อยไปโรงเรียนจะผูกพันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนมีโอกาสย้ายที่อยู่นะย้ายที่อยู่ก็ได้มาเรียนในตัวเมืองแล้วก็ได้มาทำงานนะคะแล้วก็แบบตอนเด็กๆก็ลำบากอยู่เพราะมีพี่น้องหลายคนใช่ไหมมี7คนพอได้เราได้เข้ามาเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อเรียนสายอาชีพแล้วก็มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเพื่อมาทำงานหาเงินส่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนอันนี้คือทำมาชีวิตต่างจังหวัดก็จะทำแบบนี้ค่ะ
2: เป็นบอกว่าทำมาหลายอาชีพมากๆเลยตั้งแต่เสริมสวยธุรกิจอะไรบ้างคะที่ผ่านมาที่เคยทำ
1: ก็ทำเปิดร้านเสริมสวยเป็นครูสอนเสริมสวย
2: สอนเสริมสวยด้วย
1: แล้วก็ขายอุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็เปิดร้านสมุนไพรเกี่ยวกับสุขภาพและความงามก็จะทำมาแบบขายของตลาดนัดก็ขายค่ะทำเอาทุกอย่างค่ะ
2: คือบอกว่าทำงานมาเยอะมากๆแต่บอกว่าทำไมไม่รวยสักที
1: ใช่ค่ะ
2: คือมันคิดอย่างนั้นอยู่ตลอด
1: ใช่ใช่ทำไมมันถึงลำบากเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำไมถึงเราถึงไม่รวยเหม
2: ือ
1: นคนอื่นเขาเห็นเขารวยเราก็อยากรวยเพราะเราก็ตามภาษาใช่ไหม
2: คะ
1: คนต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพก็หวังจะรวยใช่ไหม
2: คะ
1: แต่พอมีโอกาสอยู่วันหนึ่งก็มีโอกาสได้เดินทางมาเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมาบนทางด่วนทางบางนานะคะแล้วก็มาเห็นป้ายติดป้ายสร้างองค์พระใหญ่ๆป้ายทางด่วนเขาจะถามว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตถ้าใครได้สร้างองค์พระจะรวยแล้วก็ปิดผังจนคำว่ารวยปิดผังจนเนี่ย
2: มันโดนใจ
1: โดนใจมากแล้วก็ถามบอกชวนตอนนั้นพ่อบ้านยังคบกันเพื่อนก็พาไปวัดนี้หน่อยสิ
2: บอกพ่อบ้านเลย
1: ใช่บอกเลยขับรถไปส่งหน่อยท่านก็ไม่ขัดท่านก็ขับรถมาส่งเลยก็พามาพอมาแล้วก็มาเจอพระอาจารย์ที่ตู้คอนเทนเนอร์ถามว่าไปเจอตรงนี้มาแล้วทำยังไงเจ้าคะท่านก็บอกว่าตอนนี้สะสมท่านก็บอกว่าองค์ละหมื่นใช่ไหมคะ
2: ตอนนั้นเป็นบุญสร้างองค์พระอยู
1: ่สร้างองค์พระเลยค่ะเขาบอกองค์เป็นหมื่นแล้วลงพระอาจารย์โยมไม่มีตังค์มีพันเดียวพระอาจารย์บอกว่าสะสมได
2: ้
1: สะสมได้เราก็ควักออกมาทันทีเลยมาสร้างคนละองค์กับพ่อบ้านก็จองไว้ก่อน
2: พระอาจารย์ก็ได้อธิบายด้วยใช่ไหมคะว่าการสร้างองค์พระเป็นอย่างไรอานิสงส์เป็นยังไงบุญที่ได้อย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่อธิษฐานครบหมดเลย
2: ใจเปิดเลยทันท
1: ีเปิดเลยค่ะอยากทำมากเพราะว่าเราคือชีวิตเรามันลำบากมาเยอะแล้วเราก็อยากเปลี่ยนแปลงมั่งถ้าไม่จริงคงไม่ไปติดป้ายหรอก ก็มาก็เลยตัดสินใจทำเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้เจอน้องผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่แต่ก่อนนี้ท่านก็บอกว่าพี่ปัญจรัตน์วันเขามีวันปีใหม่นี่เขาจะมีการแผ่นดินใช่ไหมคะการแผ่นดินสร้างธรรมกายเจดีย์ที่แบบมาสิ3วัน
2: ค่ะเหมือนมาอยู่ทุดง
1: ใช่ๆมาอยู่ทุดงปีใหม
2: ่ค่ะ
1: แล้วจะมายังไงทําไงเนาะแล้วก็คิดก็เลยคุยกับอดีตพ่อบ้านว่าปีใหม่นี้ไปส่งหน่อย
2: ค่ะ
1: จะอยากไปนั่งสมาธิที่วัด

0: ธรรมกายท่านก็บอกวัดไหนก็เหมือนกันแหละท่าน
1: ทำไมต้องไปวัดพระธรรมกายอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าท่านพ่อบ้านยังไม่เข้าใจเหมือน
0: ใช่
2: เหมือนคุณแม
0: ่ท่านบอกวัดไหนก็เหมือนกันแหละทำไมต้องไปวัดธรรมกาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วแม่ก็บอกว่าอยากไปวัดนี
2: ้
0: วัดอื่นไปมาเยอะแล้ว
2: ค่ะ
0: ท่านขับไม่ได้ก็เลยขับรถมาส่งพอขับรถมาส่งปุ๊บปล่อยลงปุ๊บท่านไม่ลงพื้นเลยนะท่านอยู่บนรถให้เราขนของลงมา
2: ค่ะ
0: อ้าวไม่ลงเหรอไม่ลงหรอกวัดอะไรใหญ่ๆโตๆท่านบอกว่าขับรถกลับบ้านเลย
2: เอาคือทิ้งก็กลับท
0: ิ้
2: งคุณแม่
0: ไม่ลงเหยียบพื้นเลยนะ
2: ได้จากนั้น
0: จากนั้นมาแล้วก็มาเรื่อยๆทีนี้ก็น้องก็ชวนว่าพี่อยากรวยไห
2: ม
0: ว่าถามคำนี้อีกแล้ว แล้วคุณกินดาวพี่อยากรวยทำไงจะรวยอ่ะท่านบอกว่าไปบอกบุญองค์พระ10องค์พี่ปัญจรัตน์แล้วบอกยังไงอ่ะบอก10องค์จะได้ขึ้นพนวัตรขึ้นฟรี มีตังก็ขึ้นไม่ได้ว่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วก็ไปบอกญาติทางไหนล่ะญาติทางเราไม่ได้รวยใช่ไหมญาติทางนั้นรวยแล้วก็ไปหาคนรวยมาที
2: ่
0: หาคนพอจะมีเงินหมื่นทำใช่ไหมก็ไปบอกครบ10องค์
1: ทำได้ด้วย
0: ใช่แล้วมีโอกาสพอได้10องค์ปุ๊บก็ส่งชื่อให้น้องจินดาก็บอกว่าพี่ปัญจรัตน์ขึ้นเลย
2: นี่
0: แล้วตอนนั้นไปคนเดียวไม่รู้จักใครสักคนเลย
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีโอกาสก็ต้องขอบคุณอาม่าแม่คุณจรัญคนโบ้ท่านเป็นคนดูแลทุกอย่างบุรุษคนลูกเนี่ย
2: ค่ะ
0: ท่านตอนนั้นบอกหนูไม่เคยมาวัดใช่ไหมลูกกันมา
2: ค
0: ือเราเจอกันญาณมิตรในวัดใช่ไหมคะเราก็บอกนี่คนลูกเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าหนูท่านก็ผ้าคลุมตักเอาอะไรให้ดูแลจัง7วันเลยที่พนวัดปลื้มมากแล้วก็ไปเขาก็เอาองค์พระเวลาทำจะมีองค์พระอยู่ที่ลานใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ก็จะบอกว่าองค์พระเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ธรรมกายจะดีมีแต่ตรงนี้ที่วัดไม่เห็นมีเลย
2: ค่ะ
0: แล้วจะบอกบุญยังไงวะเนี่ย
2: หมายถึงว่าที่พนาวัด
0: ที
2: ่เขาจะมีแบบสถานที่จำลองให้เราเห็นว่าสร้างออกมาแล้วจะเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีแต่ตรงนี้แล้วที่วัดไม่เห็นมีที่วัดมีแต่น้ำ มีแต่แผ่นดิน
2: ค่ะ
0: แล้วเราจะบอกบุญยังไง
2: เหมือนยังไม่เห็นภาพ
0: ใช่ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคิดรำพึงรำพัน
0: ใช่ๆ
1: กับตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนใหม่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ศึกษาค่ะ
0: ไม่ได้ศึกษาไม่อะไรก็ใหม่เนาะใหม่อย่างแล้วก็ไปนอนคิดทีนี้ก็ฟังตอนนั้นมีพระอาจารย์ท่านจะมาลงให้ธรรมะตลอดนะฮะตลอดแล้วแบบเข้มข้นมากก็เราก็จะนั่งฟังแบบท่านจะพูดถึงการเผยแผ่ทำไมต้องสร้างธรรมกายเจดีย
2: ์
0: ทำไมถึงขยายเครือข่ายคนดีทำไมพระต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศเพราะสมัยก่อนอย่าพูดถึงต่างประเทศเลยไม่รู้เรื่องงงเพราะเราก็ไม่รู้ต่างประเทศคืออะไรแล้วทีนี้ท่านก็พูดแม่ก็เลยคิดโอ้ทำไมนะเราอยากทำจังเลยเนี่ยที่พระอาจารย์ให้ธรรมะมา7วันเนี่ยมันอยากทำมากเลยทุกอย่างก็อยากทำจะขยายเครือข่ายคนทั้งโลกทำไงเราจะทำได
2: ้
0: เพราะเราไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเป็นคนที่ไม่กล้าน
2: ะ
0: ไม่กล้าแสดงออกสักอย่าง
1: แต่ใจอยาก
2: ใจคือมาก
1: เพราะว่าฟังแล้วแบบ alert
0: ใช่ใช่อยากทำมากทำไงดีเนาะวะแล้วก็พอไปนวดอธิษฐานใช่ไหมคิดถึงอดีตพ่อบ้านเลยท่านมีรถ
2: หาอุปกรณ์ในการสร้างบารมีแล้ว
0: ท่าน
2: ในใจต้อง
0: ท่านต้องมาส่งเราได้แน่ๆเลย
1: หาทีมซัพพอร์ต
0: ใช่ใช่ท่านต้องมาได้
1: พ่อบ้านขับรถได
0: ้ขับรถได้
1: เราม
0: ีเงินเติมน้ำมันรถได้ด้วยแต่เราไม่มี
1: เงินเติม
0: ใ
1: ช่เรามีแต่คำพูดที่จะสามารถทำหน้าที่ได
0: ้มีแต่ใจ
1: ขับรถไม่ได้
0: ใช่
1: พ่อบ้านขับได
0: ้ใช
1: ่อ่านนึกไว้
0: ใจเกินร้อย
1: จากนั้น
0: อธิษฐานหลวงปู่ตรงหน้าบอกว่าหลวงปู่เจ้าขาบอกถ้าบุญบารมีลูกจะได้สร้างบารมีจริงๆลูกขอให้คนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี
2: ้
0: ได้มาขึ้นพนวัต
2: รก็ต้องทำให้เขาเป็นแบบผู้ที่มีความเข้าใจเหมือนเราก่อน
0: ใช
1: ่ตัวชื่อนามสกุล
0: บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ท่านเป็นคนน่าจะคนมีบุญเพราะเป็นคนดีแล้วก็เนื้อก็อธิษฐานหลวงปู่นะว่าถ้าลูกกลับลงไปเนี่ยขอให้ท่านได้ขึ้นมา
1: ก็คือคู่บุญของเรานะคะ
0: ใช่แล้วก็ให้ลงมาพอลงมาเสร็จก็เขามีต่อไม้ก่อนจะมีเทปขายใช่ไหมคะเทปม้วนๆอ่ะม้วนละ10บาท
2: เรียกว่าทำอาวุธ
0: ใช่ใช่สมัยก่อนก็เราก็ซื้อกลับบ้านแล้วก็มาทีแรกก็ซื้อไป
1: เพื่อจะให้ฟัง
0: ให้เราฟังเอง
2: ค่ะ
0: เพื่อจะได้มีกัน

0: ตั้งใจเพราะว่าถ้าจะไปบอกองค์พระอีก10องค์ถ้าบอกแค่10องค์มันก็ไม่ยากแต่ถ้าจะบอก10 20เป็น100ยากมั้ยคะ
1: ยาก
0: ยาก
1: เริ่มยาก
2: ต้องมีวิชา
0: ใช่ต้องมีอะไรสักอย่าง
2: ต้องมีความรู้
0: ถ้ามีความรู้ต้องมีกําลังใจกําลังใจออกไปทําหน้าที่แล้วทีนี้ว่าถ้าท่านมาคนเดียวท่านคงไม่มาเราต้องบอกให้ได้อย่างน้อยๆต้อง30องค์ก็3คนท่านจะได้มีเพื่อน
1: โอ้โหนี่ขยายใจไปเลย
0: ก็จะบอกให้ท่านว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยเราไม่บอกให้ท่านขึ้นนะเราบอกว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยนะเพื่อนอยากขึ้นเราก็ใช้กุศโลบายอย่างนี้จะบอกท่านขึ้นท่านไม่ขึ้นหรอกเพราะท่านเป็นนักธุรกิจท่านไม่มีทางขึ้นอยู่แล้วแล้วพันวัตรคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็มาอธิษฐานต่อแล้วมาทำหน้าที่ไปก็ไปท่านก็พาเราออกไปทำนะขับรถไปเป็นคนพูดเรื่ององค์พระอยู่นะขนาดไม่ได้เข้าใจท่านก็พูดแต่เราพูดแต่ว่าเวลาปิดแม่เป็นคนปิด
1: เวลาปิดจบ
0: ใช่แม่จะเอาโบชัวไปวางทำไมต้องทำแต่ตัวเราต้องเนียบเฉียบเป๊ะน
1: ะ
0: เสื้อผ้าหน้าผมต้องเนียบ
1: นี
0: ่คือไม่ใช่ไปแบบธรรมดา
1: ค
0: ่ะคือไปเป็นนักธุรกิจไปถ้าเราไปธรรมดาเขาไม่มองเราอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เพราะคนที่เขานั่งอยู่เขาสู้เราไม่ได้หรอกเราจะเป็นไงข้างในเราไม่สนใจเราเอาหน้าตาของวัดไปก่
1: อ
0: นเราเป็นผู้นำบุญเราก็ต้อง
1: คือตอนนั้นรู้ตัวเองแล้วว่าอยากทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ใช่อยากทำมากก็รู้เป้าหมายหลวงพ่อต้องขยายคือสารทั่วโลก
1: ค่ะ
0: แต่แม่อยากทำน้อยหลับเลยกลับมา ก็พาไปเพราะครบ30องค์ปุ๊บก็บอก
2: กูได้ถึง30องค์เลย
0: ใช่บอกคุณจินดาส่งรายชื่อ3หนุ่มนี่ขึ้นหน่อย
2: นี่ก็คือคำอธิษฐานก็เป็นจริงคู่บุญของเราแล้วก็เพื่อนเขาก็สามารถขึ้นไปที่พนาวัดต่อจากคุณ
0: ต่อจากนั้นก
2: ็พอลงมาแล้วเป็นไงเขาเล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงให้เราเห็น
0: กลับลงมาคืออันดับแรกที่ประทับใจมากก็คือท่านเลิกเหล้าน
2: ี่ซึ่งปกติโยมพ่อคือดื่มเหล้า
0: ดื่มเหล้าขวานหงายในหน้ารถจะมีขวดหนึ่ง
2: พูดยังไงก็ไม่เลิกบอกยังไงก็ไม่ฟัง
1: อ
2: ้างว่าถ้าไม่กินแล้วนอนไม่หลับ
0: นอนไม่หลับแล้วก็ท่านกำลังเล่าให้ฟังนี่ตอนนี้เลิกเหล้าไม่ใช่กลัวนอนไม่หลับโอ้ยไม่ไหวหรอกขนาดวันละขาที่ยังนรกไม่รู้คุ้มไหนแต่ท่านนี้เขาบอกบางทีเกินเพกไม่รู้คุ้มไหนไม่เอาแล้ว
2: นี่ท่านพูดอย่างนี้เลย
0: ท่านพูดอย่างนี้เลยเราก
2: ็นี่ผลจากการที่ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวั
0: ดใช่ค่ะ
2: เลิกเล่าเลย
0: เลิกเล่าเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชวนทำหน้าที
2: ่ค่ะ
0: ทีนี้ก็ไปชวนเพื่อนม
2: า
0: คนนู้นคนนี้ก็บอกบุญพระได้เป็นร้อยก็ขึ้นทีเป็น10
2: อู้เพราะว่าทีมซัพพอร์ตดีนั่นเอง
0: ใช
2: ่ขับรถให้เราได้แล้วก็ช่วยกันปิดกันเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเวลาทำหน้าที
0: ่ใช่แต่พักหลังอ่ะโยมแม่ไม่ได้ขึ้นด้วยเพราะว่าให้ผู้ชายขึ้นเพราะถือว่าเป็นกำลังใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: มีแต่ผู้ใหญ่เราเป็นเด็กกับเพื่อน
2: ค่ะ
0: ก็ให้ท่านขึ้นกลับลงมาก็เราก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันในตอนนั้นอ่ะก็มีปัญหาอีกเรื่องก็คือรถ
2: ค่ะ
0: เสียบ่อยก็รถมือสองตายกลางทางด้วยพาไปทำหน้าที่บางทีก็นอนตามปั
1: ๊
0: มไปทำก
1: ็ลุย
0: แล้วก็เอาโบชัวร์ขึ้นแต่เรานี่ฟังเทปวันละ10รอบฟังทุกวันเพื่อจะมาคุยเพื่อจะไป
1: เป็นข้อมูลไปทำหน้าที
0: ่ใช่ใช่ทำหน้าที่เพราะเราเข้าวัดก่อนเราเป็นเด็กกี่เด็กท่านต้องฟังเราท่านต้องฟังเรา
2: ให้รู้มั่งในบ้านใครใหญ่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าไปบอกคุณพระโอ้โหหลวงพ่อท่านทำงานใหญ่มากเนาะทำไงดีก็เราต้องสร้างเครือข่ายคนดีก็ช่วยกันทำหน้าที่มาตลอดแล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่คนบอกโอ้ยพี่รวยแล้วพี่ก็ทำได้สิวัดรวยแล้วจะไปทำทำไมเราก็ถามว่าแล้วเธอรวยหรือยังเขาบอกเธออยากรวยไหมอยากพี่เขาว่าอยากรวยแล้วก็ทำวัดรวยเพราะว่าเหมือนเธอทำนาถ้าเธอทำนาลุ่มกับนาดอนเธอจะได้ข้าวอะไรข้าวเยอะกว่าเพราะว่าก็ทำนาลุ่มนั่นแหละพี่ทำนาลุ่มเพราะพี่ไม่รวยพี่อยากรวยพี่เลยต้องไปทำนาลุ่มแบบนี้จะไม่พูดเรื่องวัดเลย
2: ค่ะ
0: คือพูดไปเขาก็เถียงเราใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าเราอยากรวยเราเลยเข้าวัดนี้ต่อมาก็ทำหน้าที่จัดรถจัดสวดมนต
2: ์ขยายขึ้น
0: ใช่ใช่ไปแถวท่าตะเกียบแล้วแปดริ้วทั้งหมดเลยแล้วส่วนอดีตพ่อบ้านก็ทำพัทยาแยกกันทำสิบกว่าปีนะคะแยกกันทำหน้าที
2: ่งานก็ทำด้วย
0: ใช
2: ่ผู้นำบุญก็ทำด้วยควบคู่กัน
0: ใช
2: ่แล้วลูกล่ะคะมีทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างมีลูกสาวกี่คนคะ
0: ลูกสาวหนึ่งค่ะ
2: ลูกชายนี
0: ้ลูกชายหนึ่ง
1: นี่
2: ลูกชายหนึ่งเป็นยังไงบ้างขณะที่เราทำหน้าที่
0: ทำหน้าที่เราก็ เอา

0: ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงก็เป็นป้าแหละนับถือเป็นป้าเป็นป้าลูกพี่ลูกน้องกันมาเลี้ยงมาเลี้ยงก็เขาก็ดูแลดีอยู่แต่พอสักระยะหนึ่งพอท่านเริ่มโตท่านก็จะโวยวายตอนเช้าสามเณรตื่นมาก็ได้ยินเสียงโวยวายพ่อได้ยินก็สงสัยเราต้องเบางานแล้วไม่ไหวแล้วนะนี่ต้องไม่งั้นไม่ได้บวชแน
1: ่ค่ะ
0: ท่านก็หยุดเบางานมา2ปีก็
1: หมายความว่าโยมพ่อนึกอยู่เสมอว่าอยากจะบวช
0: ใช่
1: แต่ว่าติดธุรกิจหน้าที่การงานที่ต้องดูแลครอบครัว
0: ใช่อ๋อ
1: คือพูดกับโยมแม่เสมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละท่านก็เลยบอกว่าทำไงดีก็ต้องดูแลพ่อมีลูกก็ต้องดูแลใช่ไห
1: ม
0: ก็ประคับประคองพาไปโน่นไปนี่คือไปแบบให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่ทางโลกอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นยังไงแล้วร้อยชีวิตไหนแล้วเวลาเราไปทำงานเราไปประชุมก็เอาลูกไปเวลาจัดงานก็เอาลูกไปเวลาสวดมนต์ก็พาลูกไป
1: อ๋อให้ท่านเห็น
0: ให้เห็นทุกอย่างที่เราทำเลย
1: ค่ะทั้งคู่เลยนะคะ
0: ทั้งคู่เลยค่ะ
1: ใช
0: ่นั่งอยู่ข้างๆเวลาไปเราไปออกสมมติว่าเราไปสวดมนต์บ้านกันเขาก็มานั่งข้างเพราะเขาจะเชิญเราไปพูดว่าการทำหน้าที่เราก็นั่งข้างลูกสาวก็นั่งข้างก็คุยกันเขาเห็นเราทำหน้าที่มาตลอดแล้วเวลามีงานบุญอะไรนี่เขาจัดงานที่ศูนย์หรือที่มีงานจะมาวัดเขาจะมีตะความไฟก่อนเราเดินบอกบุญได้เนา
1: ะ
0: ใส่กล่องแล้วก็เดินตามตลาดนัดถึงเวลาเขาจะมารับลูกเราไปทำเลยว่าขอยืมรูปหน่อยนะแม่ของเดียเขาจะเรียกแม่ของเดียถามไปไหนคะพี่ว่าเราขายของใช่ไหมเราไปได้ตอนเย็นพาไปทำหน้าที่ไปเลยท่านก็หิ้วกล่องเดินนำหน้าเลย
1: ด้วยความน่ารักของเด็กๆ
2: ใช่ใช่ไหมคะ
0: โอ้ยคนหยอดเต็มเลย
2: ร่วมเลยว่าดวงทานนั้นไม่ธรรมดาแต่ต้องขอย้อนกลับไปเพราะว่าช็อตที่คุณแม่เล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการเน
1: ี
2: ่ยเกี่ยวกับสามเณรเรื่องของก่อนที่ท่านจะมาเกิดคุณแม่ฝันแบบดี
1: มีเหตุยังไงคะ
0: ตอนเด็กๆก็โยมแม่ฝันพูดแล้วขนลุกก็แม่บอกแม่ไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงมาเกิดได้อะไรเงี้ย คือทำงานจนลืมไปแล้วว่าจะมีลูกชายแล้วทีนี้มีวันหนึ่งฝันเห็นเหมือนที่เราใส่หนังในโฟไลท์แบบนี้ส่องมาใส่ตัวเราอยู่บนภูเขาแล้วเราก็ยืนอยู่กับเช้ากับพ่อบ้านส่องมาโอ้โหขนลุกจนตอนนี้ยังหลับตาก็เห็นส่องลงมาสว่างมากแล้วท่านเราสงสัยเป็นผู้ชายแน่เลยพอรู้ว่าท้องใช่ไหมเพราะฝันดีมากแล้วก็แบบพอจะไปตรวจหมอก็จะจอดค่ำเพราะแม่ท้องอายุ42อดีตพ่อบ้านแบบว่าไม่ต้องเจาะท่านขอคุณยายมาท่านบอก
2: คือระหว่างที่เราก็ลุยงานเต็มที่แต่ท่านอดีตพ่อบ้านขอลูก
0: ใช่ขอ คุณยายมาไม่ต้องไปเจาะเลยท่านบอกยังไงก็แข็งแรงท่านพูดอย่างนี้เลยแม่ก็ตกใจขอตอนไหนเนี่ย ท่านบอกท่านอยากให้บวช
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้พอท้องก็แทบจะไม่ทำงานนะนั่งสมาธิตลอดแล้วแม่ก็เปิดร้านขายของอยู่แต่ว่าขายดีแล้วพอช่วงที่เราขายของเราก็จะนั่งสมาธิไปด้วยคือใจจะนิ่งมาก
1: ค่ะ
0: นิ่งมากพอถึงเวลาก็ไปคลอดปกติแต่นี่เคสนี้แม่ไม่เคยเล่านะไปคลอดปกติเพราะมีอยู่วันหนึ่งเราไปเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมคะทีนี้ที่กดเรียกพยาบาลเสียทีนี้ก็เราไปยกเลือดมันย้อนกลับก็หลวงปู่คุณยายหลวงพ่อช่วยเรียกหมอให้หน่อยพูดงี้เชื่อไหมหมอทะลักเข้ามาเลยแม่ก็ตกป้าทำไมศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้อยู่คนเดียวอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะอันนี้ก็แค่ที่แบบสุดๆเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วเสร็จแล้วพอคลอดออกมาก็มาบ้านไม่ให้ใครอุ้มเลยถ้าใครจะอุ้มไม่ว่าหญิงชายต้องจ่าย20บาทไม่ให้แตะตัวเลยเพราะเอา20บาทใส่มือปุ๊บอุ้มเลย
1: อ
0: ันนี้มีหลักฐานพยานพร้อมจำเป็นเพียบเลยตอนนี
1: ้
0: ท่านปลื้มมากแล้วก็ท่านดูดาวธรรมตลอดนอนดูดาวธรร
1: ม
0: พ่อตอนพ่อที่บ้านยังอยู่ท่านก็เลี้ยงท่านบอกว่าเขาไม่เลี้ยงหรอกนะเด็กเขาไม่ชอบแต่พอเห็นสามเณรดูเราทำแล้วก็หมุนหน้าหมุนหลังดูท่านบอกโหเด็กคนที่ฉลาดมากท่านว่าเพราะที่บ้านตอนนั้นเปิดบ้านกันด้วยนั่งสมาธิแล้วคนจะมาวัดก็ไปรวมที่บ้านรวมที่บ้านหมดแล้วก็ท่านก็จะเวลาขายของข้างบ้านก็

0: อุ้มไปนั่งแป๊บหนึ่งถ้าไปนั่งขายไม่ได้จะเอาท่านไปนั่งแป๊บ
1: โอ้โห
2: แม่
1: ไม่ธรรมดา
2: แค่ดีมีบุญ
0: เวลาไปไหนกันท่านก็
2: ค่ะ
0: แม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
2: ค่ะ
0: อันนี้เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่ต้องทำงานข้างนอกด้วยใช่ไหมภาคหลังนี่ออกนอกบ้านด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ไม่ได้ขายของอยู่ที่บ้านเท่าไหร่แล้วออกไปทำงานนอกบ้าน
2: ค่ะ
0: เพราะรายได้มันดีกว่ากันมันมีเวลาได้มาวัดเยอะก็เลยออกไปทำข้างนอกแล้วก็แวะมาวัดได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือพอต่อมาก็ท่านก็เริ่มโตทีนี้แล้วก็จ้างอันนี้แหละแม่บ้านเนี่ยมาดูแลคือป้า
2: ค่ะ
0: เป็นป้าลูกพี่ลูกน้องกันมาดูแลท่านก็มีปัญหาเรื่องทะเลาะแต่เช้ามืดเลยเพราะก็เริ่ม 7-8 ขวบ
2: ค่ะ
0: ทีนี้ก็เลยพ่อก็คิดหนักพอถึง8ขวบ
2: ค่ะ
0: ทำไงดีเนาะลูกจะไม่เป็นแบบนี
2: ้
0: ก็เลยมาดูแลเอามานอนด้วยแล้วก็คืนก็นอนคุยกันสองคน
2: ค่ะ
0: ว่าเราเกิดมาคือท่านจะมีคำถามเยอะมากพอเล่าให้ฟังแต่แม่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะแม่อยู่คนละที่กัน
2: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าเนี่ยต้องประคับประคองไม่งั้นไม่ได้เพราะเป้าหมายเราอธิษฐานว่าถ้าเรามีลูกชายจะให้บวชก็เลยต่อมาก็เลยพอมีมาบวชครั้งแรกก็บวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
2: ก็คือตั้งใจให้บวชเป็นสามเณรเลย
0: ใช่
2: บวชที่ไหนคะ
0: ที่สังเซาศูนย์ปฏิบัติธรรม
2: เชิงเซา
0: ศูนย์สุภาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: บวชทีนี้พอชวนปุ๊บท่านก็บอกว่าขอเพื่อนไปบวชได้ไห
2: ม
0: ท่านบอกได้สิ
2: ค่ะ
0: ก็เลยพาไปบ้านเพื่อน
2: ค่ะ
0: พาไปเพื่อนกำลังอาวาสกับพ่อแม่พอดีก็ไปชวนมาก็มาบวชด้วยกัน
2: รุ่นแรกก็แฮปปี้ด้วย
0: ใช่มาบวช
2: ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วก็ปีที่2มาก็บวชพร้อมกันอีก
2: ค่ะ
0: ใช่
2: พากันมาบวชนี่คือช่วงปิดเทอม
0: ใช่ปิดเทอมบวชภาคฤดูร้อนอายุตอนนั้น10ขวบ
2: ค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะบวชเนี่ยพาเข้าคอร์สซุปเปอร์คิดนะคะ
2: ค่ะ
0: เข้าทุกอย่างที่มีของวัดตั้งแต่อายุ6ขวบ
1: โอ้ขนาดประคับประคองมาขนาดนี้แล้วนะคะ
0: ใช่คือไม่เคยเรียนพิเศษ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: มาจ่ายค่าคอร์สก็รู้เท่าไหร่ใช่มั้ย2คนน่ะคือพี่สาวเป็นพี่เลี้ยงถ้ามาคนเดียวไม่มาหรอกพี่สาวเป็นคนประคับประคองพี่เลี้ยงพามาเข้าคือเข้าตรงนี้เสร็จถึงมาบวชถ้าเราอยู่ๆพามาท่านไม่มานะยากมาก
2: พี่สาวก็เข้าวัดด้วยก็คือบวชอุบาสิกาด้วย
0: ใช่
2: บวชอุบาสิกา
0: พี่สาว
2: พี่สาว
0: เข้าตลอดเลยช่วยงานตลอดช่วยงานวัดตลอด
2: และจากนั้นก็พยายามช่วยน้องด้วย
0: ใช่ค่ะคือแม่จะพาลูกเข้าวัดหมดเลยไม่ให้ไปงานอื่นเลยเข้าวัดอย่างเดียว
2: ที่บอกไม่ได้เรียนพิเศษก็คือมาเข้าคอร์สที่วัดนี่แหละช่วงปิดเทอมอบรมต่างๆที่วัดพระธรรมกายจัดตลอด
0: ใช่ค่
2: ะ
0: พี่สาวก็เข้ามัธย
2: ม
0: เข้าต่อมาก็ให้เข้าโรงเรียนตะบันชัย
2: ค่ะ
0: แล้วพอนี่ก็มาดูแลก็พอโตขึ้นหน่อยก็มาดูแลกันพอห่างกัน6ขวบนะ2คนห่างกันเยอะเราก็ทำไงดีเนาะวะยังดีที่มีพี่สาวคอยประคับประคอง
2: ค่ะ
0: พอเวลาแม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานก็ต้องพี่สาวนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงช่วยกันเพราะวัยใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะท่านก็ไปชวนเพื่อนมาทีนี้เพื่อนก็มาพอรอบ2เพื่อนก็มา
2: ค่ะ
0: ก็มาบวชที่วัดใหญ่บวชที่ค่ายจอมแชมป์นี่แหละ
2: ค่ะ
0: ท่านก็มาบวชตรงนี
2: ้ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ถามว่าบวชแล้วเป็นไงมั่งไม่อยากศึก
2: อ๋อ
0: ซึม
2: ก็คือบวชสามเณรตั้งแต่วันนั้น
0: ใช่
2: เรื่อยมา
0: ทุกปี
2: จนถึงบัดนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะบวชยาวเนี่ยอายุท่านประมาณเท่าไหร่คะปิ
0: เรียนจบป .62
1: จ
0: บป .6 บวชปี60ปีที่วัดดลล้อม
2: แล้วคุณแม่ได้ลองถามท่านไหมคะว่าเพราะอะไรมีดียังไงหรือมีเหตุการณ์อะไรยังไงที่ทำให้ท่านไม่อยากสึกในขณะที่เป็นสามเณรท่านมีความสุขยังไงหรือท่านได้เล่าเหตุผลยังไงคะ
0: ท่านก็อยากบวชให้โยมแม
2: ่
0: อยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ท่านก็บอกถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ผ่านท่านจะพูดแบบนี้คือท่านจะไม่ค่อยมาท่านเป็นคนที่แบบรู้สึกจะรักครอบครัวมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะซื้อถุงเท้ารองเท้าให้นี่ขาดทิ้งไม่ได้น
2: ะ
0: ให้พี่สาวไปทิ้งอยู่วันนึงนั่งร้องไห้มาทิ้งทำไมจะบวชแล้วจะทิ้งทำไมเปลืองตังค์แม
2: ่
0: จะพูดอย่างนี้เป็นคนที่แบบท่านอยากบวชให้แม่ท่านพูดแค่นี้
2: ได้ฟังแล้วเป็นไงคะ
0: ฟังแล้วก็
2: ที่ท่านพูด
0: ปลื้มมาก
2: ปลื้มมาก
0: ทำลูกเราคิดอย่างนี้เหรอนึกในใจไม่เราอธิษฐานมาโอ้สมเป็นลูกหลวงพ่อจริงๆนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าแม่เจอหน้าทีไรก็แม่จะพูดอะไรแม่บอก สามเณร

0: สมณีโชคดีมากนะครับที่มีโอกาสได้มาบวชที่วัดธรรมกายที่ได้เป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคนกี่ล้านคนจะได้มาทำแบบนี้ได
1: ้ค่ะ
0: แม่จะพูดอย่างนี้ไม่เคยมานั่งเฝ้าลูกไม่เคยมาทำคือบางคนจะมาเข้าปงมไหมแต่แม่ในสามปี
1: มาที
0: มาแค่เลี้ยงใช่มาเลี้ยงพระเลี้ยงเนนอย่างเดียวตรงนั้นน่ะ
2: ทำพระทหารใช่หรืออะไรมาถวายเนน
0: ทำแบบทำเลี้ยงหมดเลย
1: คือโยมแม่มีความเข้าใจว่าพอมาอยู่ในวัดแล้วเนี่ยปลอดกังวลทุกอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: มั่นใจ
0: มั่นใจ
1: ทีมงานพระพี่เลี้ยง
0: 100%
1: นี่
0: เพราะว่าถ้ามีอะไรพระพี่เลี้ยงจะโทรหาเองเพราะว่าท่านไม่มีมือถือใช่ไหมคะ
1: คือ
0: ติดต่อกันไม่ได้เลยพออยู่ทั้งโลกท่านก็ไม่เล่นอยู่แล้วมือถือที่บ้านไม่เล่นมือถือนะไม่ให้ลูกเล่นแล้วทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าก็คุยกับอดีตพ่อบ้านว่าปลอดภัยที่สุดแล้ว อยู่กับเราก็ไม่ได้อย่างนั้นเราจะเลี้ยงลูกยังไงจะได้แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะเราคงบุญเราจะเยอะขนาดนั้นเหรอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช
1: ่แต่ตอนนี้บุญคุณแม่เยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะต่อเนื่องทั้งทีมซัพพอร์ตของคุณแม่นี่คือบุญเห็นบอกว่าจากนั้นก็ได้ตามพาลูกชายมาบวชต่อด้วยนะคะรวมถึงอนุภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้ชีวิตของคุณแม่บอกว่าย้ายที่อยู่มาถึง13ครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรวมถึงความปลื้มปิติใจกับการบวชอุทิศชีวิตปี2569นี้กับพระลูกชายติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังอยู่กับคุณปัญจารัตน์กาลบุตรนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรภัสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะมาคุยกันต่อเลย
0: คุยกันต่อ
1: เพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยทิ้งท้ายก็คือเริ่มส่งสามเณรเข้าบวชแล้ว
0: บวชเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ยอมสึกแล้วนะคะแต่อยากให้คุณแม่ได้เล่าพาถึงที่ทำหน้าที่กับคู่บุญทีมซัพพอร์ตนะคะก็คือคู่บุญของเราเห็นบอกว่าพบเจออนุภาพเกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะในขณะที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถตอนนั้นใช้รถมือสองอยู
2: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วรถมันก็เสียบ่อยติ ดติดดับดับนี
2: ่ใช
0: ่แล้วยังไงคะ
2: ก็อธิษฐานหลวงปู่ถ้าเรามีบุญบารมีที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญเนี่ยขอให้ได้รถใหม
0: ่
2: ป้ายแดง
0: โอ้อธิษฐาน
2: ขอชาตินี้ไม่ขับแล้วมือสองยังไงก็ไม่ขับตลอดชีวิต
0: มันขัดใจ
2: ขัดใจว่ามันทรมานจิตใจทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจแล้วเสียโน่นเสียนี่เสียเวลาด้วยก็เลยพอที่หลังมาก
0: ็กี่วันกี่เดือนคะอธิษฐานไปแล้วผลอะไรเกิดขึ้น
2: ก็เป็นปีนะคะก่อนจะได้ไม่ใช่ได้ปุ๊บปั๊บหรอกแล้วก็ไปเจอทำธุรกิจก็ได้เงินมาก็ซื้อเลย
0: นี่ป้ายแดงเลย
2: ป้ายแดงเลยไม่ขายด้วยนะรถคันนั้นไปยกให้น้องบอกเอาไปเลยไม่เอาไม่ขายฮอกให้ฟรีซื้อใหม่ดีกว่าต่อจากนั้นมาก็ซื้อใหม่4ปีซื้อที
0: เห็นบอกว่าธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
2: ดีขึ้นค่ะก็หลังจาก
0: ทั้งที่เอาเวลามา
2: ใช่
0: ๆทำงานวัดเนี่ยนะคะ
2: ใช่ๆค่ะธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นทำธุรกิจก็เริ่มจากคนที่ไม่เคยได้ไปไหนเลยไปต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดเลยเด็กมันนอกก็หันมองแต่เครื่องบินอย่างนี้แหละ
0: ค่ะ
2: แต่ก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี8ครั้ง
0: โอ้8ครั้งค่ะ
2: แล้วก็ซื้อรถใหม่
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีเงินส่งลูกเรียน
0: อินเตอร์ด้วยน
2: ี
0: ่แล้วเห็นบอกว่าย้ายที่อยู่มาเนี่ย12 13ครั้งเนี่ยก็นี่เกิดจากอนุภาพอีกเหมือนกัน
2: ใช่
0: ยังไงคะอธิษฐานเหรอคะ
2: อธิษฐานว่าทำไมเกิดมาถึงเป็นทำไมถึงย้ายบ่อยก็ขัดใจก็อยากรู้มานานแล้วเรื่องนี
0: ้
2: ก็เลยถามหลวงพ่อว่าถามคุณครู
0: ไม่ใหญ่ว่า
2: ทำไมลูกถึงได้ย้ายบ้านบ่อยจังท่านบอกว่าซ้อมรวย
0: อ๋อเป็นการซ้อม
2: เป็นการซ้อมรวย
1: เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงเปลี่ยน

0: ใช
1: ่ซ้อมเลยส่งเคสถึงคุณครูไม่ใหญ่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณครูไม่ใหญ่ตอบมา
0: ตอบมาซ้อมรวย
1: ค่ะ
0: โอ้ใจนี่ชื้นมากเลยทุกวันนี้ยังบอกว่าต้องรวยมากกว่า
1: ค่ะ
0: ก็เลยแบบคือบอกตรงมั่นใจในบุญมากไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะขึ้นเครื่องเราต้องได้ขึ้นก่อนเพื่อนเลยขนาดคิวเยอะๆเราต้องพัดไปเลยมันแปลกมากๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อ
1: ค่ะ
0: แต่จะพกติดตัวตลอดเลยและอธิษฐานใจที่ทำงานก็จะจดจ่ออยู่กับวัดอยากมาวัดมาก
1: ค่ะ
0: แต่พออย่างว่าแบบคนเราเนาะมันถึงเวลาเราก
1: ็ถึงเวลารวย
0: ใช่
1: เพราะว่าซ้อมมาเยอะแล้วซ้อมมาตั้งเท่าไหร่12ที
2: ่
1: ที่13
2: ที่หมายมัน ยังไง
1: ปั้นมือเอาไว้เห็นบอกว่าอธิษฐานว่าอยากอยู่ใกล
0: ้ๆอธิษฐานอยากอยู่ใกล้วัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเดินเยี่ยมทักษิณที่ธรรมกายเจดีย
1: ์ค่ะ
0: ก็ไปขอหลวงปู่ลูกขออะไรก็ขอได้หมดทุกอย่างเลยขอได้ทุกอย่างไอ้ขอบ้านแค่นี้ทำไมขอไม่ได้ประมาณ40กว่านาทีเพื่อนเดินมาถามปัญจรัตน์ซื้อบ้านในกรุงเทพเนียนใช่นะไม่ยอมบอกเราเลยยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่ายังไม่ที่ถูกใจมีที่ไรมีแต่ไกลๆเฮ้ยเราพาไปดูอ่ะเลิกเดินเลยมาขับรถมาดูมันดูรู้สึกชอบมากมันเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่แต่มันแน่นหนาน่าอยู่กับทัลลัตเราไม่ชอบบ้านหลังใหญ่เราชอบบ้านหลังเล็กทำความสะอาดง่ายพวกเราอายุมากแล้วก็เลยซื้อชาตินี้เราจะไม่ผ่อนแล้วไม่อยากผ่อน
1: นี
0: ่เราขอซื้อเป็นเงินสดเลยจากเขาขายราคานี้เขาขายเราถูกลงเพราะเราซื้อเงินสดบอกว่าเบื่อเพราะเราอยู่ทะเบียนกลางย้ายมาบ่อยแล้วเราไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือน
2: ชีวิตแขวนอยู่บนเส้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงเลย
2: ใช่ถ้าอยู่ทะเบียนกลางเนี่ยเนาะสิทธิ์ในการรักษาหรือสิทธิ์อะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึง
1: ค่ะสรุปก็ได้บ้านที่อยู่ใกล้วัดพระธรรมกาย
0: ใช่แล้วก็ได้มาวัดตลอดหลังจากที่อยากมาวัดตลอดชีวิตมานั่งสมาธิ
1: แฮปปี้เลย
0: แฮปตอนนี้มาตอนไหนก็ได
1: ้นี่
0: อยากไปนั่งมาที่เป็นเดือนก็ได้
1: ค่ะ
0: จากแต่ก่อนนี่มาแค่วันเดียวก็จะกลับบ้านเพราะต้องไปหาเงิน
1: นี่เพราะว่าตอนนี้ซ้อมรวยมา
2: ซ้อมมานานแล้วตอนนี้รวยจริงแล้ว
1: ตอนนี้คือรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งบุญรวยทั้งบารมีและอีกอนุภาพนึงก็คือคู่บุญของเราทีมซัพพอร์ตเห็นบอกว่าอยากจะบวชมากๆก็ได้บวชตามตั้งใจยังไง
0: ใช่ค่ะท่านบอกว่าขอบวชได้ไหมท่านอยากบวช
1: ค่ะ
0: บั้นปลายชีวิตได้ไงขอให้ได้อยู่ขอให้ในตายในผ้าเหลืองท
1: ่
0: านบางเงี้ยมองภาพในผ้าเหลืองก็เลยทำหน้าที่เสร็จบวชคนสุดท้ายนั่งมอไซค์รับจ้างจากบ้านนี่ไปโน่นนะไปเข้ามาวัดมาปลงผมเพราะว่าเป็นผู้นำบุญใช่ไหมบวชเป็นผู้นำบุญท่านบอกไม่เป็นไรชวนคนจนวินาทีสุดท้ายท่านก็พอได้บวชปุ๊บท่านก็บอกว่าโยมไม่สึกได้ไหมโยมอยู่ได้ไหมถามว่าเราก็ดีใจมากเลยคือไม่ลำบากนะบอกไม่ลำบากหรอกบางพี่คนเราเกิดมาแต่ตัวทำไงก็ได้ให้ได้บุญกลับไปเยอะๆพอแล้วคือเรารักเราก็ต้องส่งเสริมไปในทางที่ดีที่สุดก็คือบวชผู้ชายใช่ไหมคะเราบวชไม่ได้เราก็ให้ท่านบวชท่านก็เลยมาบวชเลยท่านก็ไม่อยากสึก
1: เท่ากับว่าพระลูกชายก็มาบวชเป็นสามเณรอยู่แล้วนะคะโยมพ่อก็มาบวชตามที่ท่านตั้งใจ
0: ใ
1: แม่ก็หมดกังวลในทั้งสิ้น
0: กังวลแต่ช่วงที่มาบวชก็มีปัญหาอยู่ท่านไปตรวจเจอท่านป่วย
1: ท่าน
0: เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือนถึง6เดือนแต่ท่านอยู่มา5ปี
1: นี
2: ่อนุภาพบุญ
1: เดี๋ยวแม่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะ
0: บุญค่ะถ้าไม่ใช่บุญคงไม่ใช่ไปตรวจที่ไหนหมอตกใจมาเลย
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ไม่เชื่อ
1: ยังไงก็อยู่ไม่ได้นาน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทำให้แบบถ้าไม่เจอวัดพระธรรมกายไม่เจอครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กเราคงไม่มีวันนี
1: ้
0: ไม่มีวันนี้จริงๆครอบครัวเราบอกทุกวันนี้มีความสุขมาก
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรกังวล
1: กังวลไม่ได้แล้ว
2: ตอนนี้ทุกอย่างปลอดกังวลแล้ว
1: ใช่
2: ทีนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเชิญคุณแม่มาสัมภาษณ์เนี่ยเพราะอยากที่จะมาฟังความปลื้มใจพอสามเณรท่านฝึกฝนอบรมตนเองเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าความหวังของคุณแม่เล็กๆในใจหรืออาจจะเป็นหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะเนา
1: ะ
2: ว่าท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตแล้วพอวันที่ท่านได้แจ้งข่าว กับโยม

0: แม่เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: บรรยากาศวันนั้นท่านพูดอะไร
2: ค่ะ
1: หรือถามอะไรหรือบอกวิธีการยังไงว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิต
3: ท่านบอกเรื่องจะบวชท่านบอกว่าบวชท่านเตรียมตัวมาแต่ปีที่แล้วแล้วท่านบอกว่าโยมแม่จะบวชนะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวเราก็ยังเฉยพอปีนี้ท่านก็บอกว่าเตรียมตัวอีกก็ยังเฉยๆอยู่ก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรนะแต่พอวันก่อนที่ท่านจะตัดสินใจท่านจะตั้งฉายาท่านบอกว่าโยมแม่กำลังจะตั้งฉายาตั้งยากเหรอบอกท่านบอกยากอยู่ครับต้องให้คล้องกับชื่อจริงเพราะว่าท่านบอก
1: ให้คล้อง
3: กับชื่อจริงท่านบอกต้องใช้ตลอดชีวิตนะโยมแม
1: ่
3: พอได้ฟังคำนี้กลับบ้านไม่ถูกเลยปื้มมากแบบน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้
1: รู้ทันทีเลย
3: รู้ทันทีว่าอันนี้คือแท้จริงแล้วที่พูดมาไม่มั่นใจพ่อแม่ก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้ยินกับปากพ่อบอกว่าอันนี้ก็เป็นสื่อตรงๆแล้วว่าท่านจะบวช
1: และบวชตลอดชีวิต
3: ใช่ท่านก็เปื้มแล้วตอนนี้ท่านก็เป็นห่วงโยมแม่มากให้ดูแลสุขภาพนะ
1: แต่โยมแม่ยังมีพี่สาว
3: ใช่
1: นะคะลูกสาวคอยดูแลอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วพอฟังท่านพูดอย่างนั้นแล้วโยมแม่เป็นยังไงต่อ
2: ได้ไปบอกหมู่ญาติไหม
3: ก็บอกค่ะส่งข่าวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนกัญญาณมิตรที่แบบท่านเคยเห็นสมณีมาตั้งแต่เด็กๆเขาทำหน้าที่ด้วยกันใช่ไหม
1: ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่คะ
3: 21
1: ค่ะ21ค่ะ
3: แล้วก็บอกท่านก็บอกอะไรโตแล้วเหรอ ตอนนั้นยังผมเกาะอยู่เลย
1: ค่ะ
3: โตแล้วโอ้ยดีใจมากป้าจะมานะบวชวันก่อนก็โทรมาถามจัดรถได้กี่คันเนี่ยคือมีแต่คนอยากมาเพราะว่าเห็นท่านทำหน้าที่ไปด้วยกันตั้งแต่เด็ก
1: ค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกเนาะเดินถือกล่องบุญกันตั้งแต่เด็ก
3: มีสตาร์อะไรท่านก็เป็นคนนำรถท่านทำทุกอย่างแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยตอนนี้ท่านเพื่อนท่านก็บวชด้วยนะคะเนี่ยบวชอุทิศชีวิต
1: ด้วยกันเลยตั้งแต่พามาบวชด้วยกันนะคะ
3: บวชรุ่นนี
1: ้สุดยอด
2: คือหมายความตั้งแต่ที่บวชกันมาตั้งแต่ฉะเชิงเทรา
1: ตั้งแต่เด็ก
2: ตั้งแต่เด็กๆคือตามกันมาจนมาถึงที่นี
3: ่
2: แล้วก็บวชพร้อมกันด้วย
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหสุดยอดมากเลย
1: เยอะมากมากยมพ่อโยมแม่ท่านก็คงจะปลื้มปิติใจนะคะกับพระเพื่อนด้วยที่จะบวชด้วยกัน
2: แม่ทำหน้าที่บอกบุญตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วคะไม่ใช่ขิงเลยนะไม่ได้ขิง
3: คนเหรอ
1: ต
3: ั้
1: งใจเนี่ยตอนนี้คุณแม่ตั้งใจ
3: อยากให้มากันเยอะๆมากแต่ตอนนี้ชวนไปร้อยกว่าคนค่ะ
1: ร้อยกว่าคน
2: ไม่ขิงนะคะร้อยกว่าคน
3: ประมาณ10กว่าตู้แล้วค่ะ
1: 10กว่าตู
3: ้
1: นี่คือแค่ช่วงนี้นะคะใครขอแจมด้วยได้นะถ้าฟังถ้าชมรายการอยู่นะคุณแม่เน
3: า
1: ะ
3: มาได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะ
3: มาได้เลยยินดีต้อนรับ
1: 10กว่าตู้แล้วมาแน่
3: ๆ10กว่าตู้อ
2: ันนี้มาจากจังหวัดไหนบ้างคะคุณแม
3: ่มามีพัทยา
1: ค่ะ
3: ก็มีบางปะกง
1: ค่ะ
3: พระราม2
1: อื
3: ้อจริงๆแล้ว
1: เนี่ยเวลา
3: จัดเองเยอะกว่านี้อีกนะ
1: เวลาคุณแม่
2: จัดเองเยอะกว่า
1: คุณแม่ไปบอกเงี้ยคุณแม่บอกไงแล้วยิ่งเป็นลูกชายเราด้วยที่จะบวชอุทิศชีวิตเงี้ยสมมติว่าหนูเนี่ยเป็นญาติหรือเป็นคนที่รู้จักแล้วแม่อยากจะชวนมาเงี้ยแม่ชวนยังไงดี
3: แม่ก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราบวชบางคนก็ไม่มีลูกชายใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
3: เราไม่มีลูกชาย
1: เอาบุญยังไงดีคะ
3: มาเอาบุญใหญ
1: ่
3: กับท่านครั้งเดียวในชีวิตแล้วท่านบวชมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็ท่านก็อยู่ในศีลไม่พ้องคือไม่มีอะไรคือเสร็จเรียนแล้วก็บวชสร้างบารมีอย่างเดียวบุญจะมหาศาลขนาดไหนไม่ได้ไปคล้องไปกับทั้งโลกเลยนี่เป็นบุญใหญ
1: ่
3: ก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมบุญในครั้งนี้ร่วมงานบวชนะเพราะว่าเป็นบวชอุทิศชีวิตบอกถ้าใครมาก็อยากให้มาทุกท่านเลย
1: คือ
3: มากคือว่าเป็นญาติทุกคนนะคะขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพด้วยกันมาเป็นเจ้าภาพร่วมให้มาเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะไม่ให้มาเฉย
1: ๆนี่
2: มาด้วยกันไปด้วยกัน
1: 31พฤษภาคม2569นี
2: ้พอได้ทำหน้าที่ด้วยยอดกัลยาณมิตรด้วยในฐานะที่เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ทำหน้าที่กันมาจนสามเณรตอนนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะบวชอุทิศชีวิตอยากให้คุณแม่ได้แชร์หน่อยว่าการที่เรามีครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายแบบนี้ชีวิตมันมีความสุขยังไงบ้างคะเผื่อครอบครัวอื่นๆที่เขาติดตามรับชมรายการ
1: จะ
2: ได
1: ้
2: เป
1: ็
2: นต
1: ้
2: นแบบ
1: เหมือนครอบครัวของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกยังไงหรือมีคุณสมบัติยังไงอยากจะทำอย่างนี้

0: ี้ยบ้างอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดเราอยากเราก็ตัวเราก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับครอบครัวก่อน
0: และมีลูกชายด้วยเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราคือสมมติว่าบางครอบครัวอาจจะมีงานทำงานเยอะๆใช่ไหมอยากทำงานหาเงินแต่ถามว่าหาเงินมันหาทุกคนแต่ถามว่าเราให้เวลากับลูกเราแค่ไหน
0: ค่ะ
1: เราต้องแบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวให้เกียรติกันซึ่งกันและกันทั้งถ้าเป็นพ่อเป็นลูกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เราไม่ก้าวก่ายกันแต่ว่าให้เคารพกันในครอบครัว
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเราต้องปรับตัวเข้าหากันจูนหากันคือหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องคุยกัน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเอาเทปคุณครูไม่เล็กไปฟัง
0: ค่ะ
1: มงคลชีวิต
0: นี่บอกตอนด้วยไหมคะตอนไหนสำคัญที่สุดที
1: ่คุณสำคัญทุกตอนเลย
2: ทุกตอนเลย
1: ไม่มีตอนไหน
2: มงคลช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ต38ประการ
1: เพราะว่าคือคนเรามันต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วอยู่ในครอบครัวใช่ไห
0: ม
1: แต่เราไม่สามารถจะไปบอกได้นะเพราะบางทีสามีบางท่านก็อีโก้สูงใช่ไหมนะอย่างที่บ้านบอกไม่ได้เลยเสียบเทปเข้าไปในรถอย่างเดียว ฟังไม่บอกฟังหน้าแล้วก็ฟังแล้วก็แต่งหน้าไปแล้วก็ฟังไปหลวงพ่อก็บอกสอนคนอื่นไม่ได้หรอกต้องสอนตัวเองก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ทั้งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคำนี้สำคัญมากเราอยากเป็นอะไรเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองไม่ใช่เราไปเปลี่ยนคนอื่น
0: ต้องออกแบบชีวิตตัวเองเหมือนมารายการผู้ออกแบบชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่มีใครเขาศรัทธาเราแน่ๆ
0: เ
2: พราะว่าไม่เริ่มจากตัวเองก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: คนจะไม่เห็น
1: ใช
2: ่ถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคนรอบข้างจะเห็นเองแล้วเขาก็จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีแบบเราด้วย
0: ค่ะ
1: ยิ่งทุกวันนี้สื่อเยอะใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: มือถือเด็กก็อยู่มือถือมากกว่าอยู่กับเรา
2: ค่ะ
1: หนักขนาดไหนทุกวันเนี่ยพอลูกเข้าบ้านปุ๊บเขาจะดูมือถือแล้วเขาไม่ดูเขาไม่สนใจเราแล้ว
0: ค่ะแต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเอง
1: ใช่
0: ดูมือถือ
1: เพราะฉะนั้น
0: มีโลกส่วนตัว
1: เราต้องให้เวลากับครอบครัวเพราะฉะนั้นแม่บ้านนี่สำคัญที่สุดต้องดูแลบ้านดูแลสามีถึงจะเป็นยังไงก็ช่าง
0: ค่ะ
1: ที่หลวงพ่อบอกว่าให้อภัยเมตแผ่เมตตาตอนที่เรานั่งธรรมะไม่ถึงไหนเราก็แผ่ไม่ได้หรอกเพราะว่าจะแผ่ยังไงว่าเห็นหน้าก
2: ็ไม่ไหวแล้วอารมณ์ไม่ได้
1: เห็นไหมคะโอ้โหแผ่ยังไงเนี่ยแต่พอเรานั่งไปถึงระดับหนึ่งนะมีความสุขมากพูดอะไรเรื่องของเจ้าไม่เกี่ยวเขาแล้วไม่เกี่ยวกัน
2: ใจมันจะมีความลุ่มลึกแล้วก็ธรรมะในใจมันจะช่วยให้ใจเราเย็นลง
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: ไม่น่าเชื
1: ่
0: อ
1: ก่อนไม่เป็นอ
0: ่ะ
1: จะให้ของใครสักชิ้นไม่มีทางอย่าว่าหยิบเลยทุกวันนี้ให้เป็นหมื่นสองหมื่นก็เฉยเฉยไม่เสียดาย
0: ไม่มีความตระหนี่อยู่ในใจของเรา
1: แต่ก่อนไม่ใช่นะไม่ใช่คนนี
0: ้
2: เขาอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมัน
0: เมื่อก่อน
2: ชาวกินข้ามนะเงินทุกบาท
0: ใจร้อน
1: ใจร้อนไปนั่งที่กลับมานี่ถ้าบ้านลุกเลอะหน่อยโดนทุกรายเด็ก
0: ปี๊ดเลย
1: ปี๊ดเลยเขาบอกไม่น่าจะไปนั่งมาเลยแบบนี้เข
2: า
1: บอกแต่พอเราไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายนี่นั่งที่อื่นบ้านที่บ้านนะไม่นิ่งมานิ่งที่นี่เลยค่ะมานิ่งที่ลานธรรม
0: ค่ะ
1: บอกได้เลย
2: โอ้ลานธรรมนี่มันไม่ได้บรรยากาศร่มเย็นอะไรเลยนะคะ
1: โอ้ยก็กลางอะไรนะกดอ
2: ่ะ
1: กดแล้วก็ทำสมาธินี่กด
0: ค่ะ
1: แล้วไม่มีหลังคาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอนิ่งแล้วมันหยุดปุ๊บเลย
0: เพราะว่าเป็นจุดที่สว่างที่สุดนั่นเอง
1: มีความสุขมาก
0: ค่ะ
1: ยิ่งส่องขึ้นไปข้างบนจากแก้วเต็มไปหมดเลย
0: นี่กี่ปีแล้วคะสั่งสมบุญมากับวัดพระธรรมกายเข้าวัด
1: 30กว่าปีแล้วค่ะ
0: 30กว่าปีปลื้มบุญอะไรมากที่สุดให้แชร์กับคุณผู้ชมทราบตรงนี้นึงให้มันปิติล้นออกมาจากใจ
1: ชวนคน
0: สร้างองค์พระก
2: ี
0: ่องค์คะรวมทั้งหมดประมาณจำได้
1: 500กว่าองค
2: ์โอ้สาธุ
1: รวมฝากเพื่อนนะคะ
0: สาธุ
1: แล้วก็ขยายการดาวธรร
0: ม
1: ทั่วโลกขยายไปทุกที
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ชวนคนคิดว่าจะชวนในประเทศไทยเดียวแต่ตอนนี้ไปทั่วโลก
0: นี่
2: หมายถึงว่าคนที่เราเคยทำหน้าที
1: ่
2: ไปอยู่ในต่างแดนแล้วเขาก็ทำหน้าที่ต
0: ่อแล้วก็คือยังติดต่ออะไรกันก็ยังสื่อสารถึงกันอยู่เชื่อมบุญ
1: ใช่ค่ะมีปัญหาอะไรก็โทรมาจากเยอรมันอย่างนี้โทรมา
0: ก็เลยเหมือนเป็นการทำหน้าที่ทั่วโลกเลย
2: เหมือนความตั้งใจของคุณแม่ที่มาวัดครั้งแรกนี่คือแม่บอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าจะขยายไปทั่วโลก
1: ใช่
2: ๆแค่คุณแม่ฟังเนี่ยอยากทำแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ทุกเส้นทางมันพาคุณแม่ไปแล้วก็จนวันนี้มันเห็นแล้วอ่
0: ะ
2: ว่าสิ่งที่คุณแม่มีความตั้งใจลึกๆมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วก็สำเร็จ
1: ปลื้มอยู่เลยเพราะว่า เราไม่ว่าคำอธิษฐานจะเป็น

0: จริงเสียมากไม่น่าเชื่อแล้วตอนแบบเราฟังพระอาจารย์พูดหลวงพ่อพูดขยายทั่วโลกแล้วมาเห็นสร้างอาคาร100ปีแล้วคนทั่วโลกจะมาดูเผยแผ่ธรรมะแล้วสามเณรจะได้เรียนเราก็บอกถ้ามีลูกชายบวชเราจะได้เรียนตรงนี้ทุกอย่างมันเป็นจริงและตรงนี้เราทุ่มที่สุดเลยทุ่มมากทุ่มทุกที่เลยแต่ว่ามันบอกไม่ถูกเนาะคนต้องลงมือทำอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทำต้องตั้งใจทำนะบางคนบอกเข้าวัดมาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยถามว่าคุณจริงแค่ไหนคุณอยากมีอ่ะคุณใช้อะไรทำอ่ะใจนะครับใจล้วนๆเลย
2: คุณแม่บอกแล้วคุณใช้อะไรทำใจ
0: ใช่เราต้องทำใจเราต้องนิ่งให้ได
1: ้
0: เพราะว่าอย่าไปคิดเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองแต่เราก็ยังไม่ดีขนาดนั้นหรอกแต่พยายามแก้ไขทุกวันแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากชวนทุกคนนี่แบบมาทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ค่ะ
0: ความหวังตั้งใจก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าจะสร้างเจดีย์ใช่ไหมคะ
2: เจดีย์เพื่อสันติภาพตอนนี้ต้องบอกว่าเกือบหลายประเทศแล้วนะคะที่เริ่มสร้าง
1: ค่ะ
0: เนี่ยตั้งใจอยากไปแสวงบุญทั่ว
1: โลก
0: นี่อันนี้ตั้งใจไว้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยากให้คนทั้งโลกมีความสุขเหมือนเราอันนี้คือตั้งใจแต่เข้าวัดบรรแรกเลย
2: ค่ะ
0: เข้าไปอธิษฐานที่พระวัดแม่ขึ้นรุ่นที่สาม
1: ค่ะ
2: โอ้
1: สาธุ
0: อันนี้คือความตั้งใจอยากทำคือทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่แต่อ
1: ันนี้คือเตรียมออกแบบชีวิตไว้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ตั้งใจ
0: ใช่ใช่ตั้งใจแต่ก็ยังชวนอยู่ที่โน่นก็ชวนพอมาเข้ามาประเทศไทยก็จะคือเราบอกบุญทางนี้ใช่บอกชนทางนี้พอดีท่านแต่งงานก็ไปอยู่ต่างประเทศไง
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ย้ายต่างคนก็แตกออกไป1บวก2ออกก็อย่างเง
1: ี้
0: ยก็คือเลยก็เลยเต็มเลยทุกวันนี้มันนึกถึงเราทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยจริงเหรอนี่
1: นี่
0: พอที่จริงก็คือฝันออกเพราะว่าวัดเราขยาย
2: ค่ะ
0: ก็เลยนึกภาพออก
1: ค่ะ
0: ถ้าวัดไม่ขยายจะนึกภาพไม่ออกเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะทำให้แบบหาคำบรรยายนอนคืนหลับตานี่มีความสุขมาก
1: นี
0: ่เวลานั่งมาที่นี่สว่างโล่งเลย
1: ค่ะถ้าตอนนี้นะคะสามเณรได้ฟังโยมแม่พูดอยู่ขนาดนี้นะคะอยากให้โยมแม่ได้พูดถึงสักนิดนึงนะคะอ
2: ยากบอกอะไร
1: อยากบอกอะไรท่านที่ท่านจะบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้31พฤษภาคม2569แล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมได้มาสั่งสมบุญใหญ่นี้ค่ะ
0: ก็อยากให้สามเณรช่วยงานพระศาสนาช่วยขยายเครือข่ายคนดีช่วยเผยแผ่พระศาสนาไปกับหลวงพ่อไปกับวัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
0: เพราะอันนี้เป็นจุดฝันที่ยิ่งใหญ่ทั้งโยมพ่อโยมแม่อยากให้สามเณรบวชเพื่อจะช่วยงานพระศาสนาโดยตรงเลย
1: ท่านชื่อสามเณรอีกครั้งนึง
0: สามเณรพัศกรผู้แสนสะอาด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นเด็กดีพูดง่ายเลี้ยงง่าย
1: ค่ะ
0: ไม่แบบคือท่านคงมีบุญมานั่นแหละมีบุญมาตั้งแต่ยังไม่เกิดแหละท่านถึงได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดมาก็เรียนแล้วก็สร้างบารมีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยงานพระศาสนาหลายอย่างก็ปลื้มค่ะภูมิใจมากที่ท่านเป็นพระอาจารย์กระสมแต่โยมแม่ไม่เคยถามอะไรเลยไม่เคยถามจริงๆว่าอยู่ดีสบาย
1: ไม่ต้องห่วงโยมแม่เลย
0: ใช่ไม่ต้องห่วงโยมแม่หรอกเพราะโยมแม่เอาตัวรอด
1: นี่
0: ก
1: ็มีพี่สาว
0: มีพี่สาวคอยดูแลเป็นกำลังใจ
1: ค
0: ่ะเพราะพี่สาวก็ดีลูกสาวก็เป็นห่วงไปไหนมาไหนก็ถามตลอดคอยส่งแม่มาวัดทุกวันแหละมันเป็นอะไรที่แบบปลื้มเราคิดว่าชีวิตที่เราอธิษฐานมาตั้งแต่เป็นสาวจนทุกวันนี้มันได้ทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
0: จะได้แฟนแบบนี้ได้ครอบครัวแบบนี้ได้ลูกแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งเราไม่ต้องกังวลแต่ไม่เคยไปสอนอะไรทําให้ดูแล้วก็พามาวัด
1: ค่ะแล้วก็เข้าทุกกิจกรรมของวัด
0: ใช่เข้าหมดเลยไม่เคยมาเกี่ยงเรื่อง
1: ตอนเด็กๆอ่ะนะ
0: คะใช่ค่ะ
1: ที่วัดมีกิจกรรมอะไรส่งเข้าหมด
0: เข้าหมดเลยไม่เคยมาคิดว่าจะมีเงินไม่เกี่ยว
1: ค่ะ
0: ถามว่ามีใจมามั้ยแค่นั้นแหละเพราะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจะซื้อให้ลูกเป็นคนดีได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนที่มีลูกนะคะลูกชายก็ให้ท่านมาบวชทำยังไงก็ให้บวชก็ที่บอกไปแหละว่าเราต้องดูแลท่านประคับประคองพาท่านมาวัด
1: ค่ะ
0: เพราะเรารักลูกเราได้แค่10ไม่เคยไม่เกิน18ค่ะไม่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนแหละตอนนั้นอ่ะเพราะตอนนี้เรา

0: บวชมาเข้ามาลองดูค่ะใครที่เคยมาวัดพระธรรมกายขอเชิญชวนนะคะทั้งโลก มาช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาของเรา
1: ทั้งโลกได้เลยนะ
0: ใช่ทั้งโลก
1: มีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมท
0: ั
1: ่วโลกเลยนะคะ
0: ใช่มาเผยแผ่ศาสนาช่วยงานไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากบุญนะคะบุญไม่มีขายนะคะอยากได้ก็ต้องทำเอาเอง
1: ใช่อ
0: ันนี้คือสุดๆของชีวิตแล้วค่ะ
2: นี่นะคะต้องบอกว่าคุณแม่ก็ปลื้มใจ
1: ค่ะ
2: ส่งสามเณรลูกชายตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเต็มที่แล้วก
1: ับ
2: คนคนหนึ่งที่ในสถานะคนเป็นแม่คนหนึ่งที่จะทำให้ได้มากขนาดนี้ส่งลูกทั้งลูกหญิงแล้วก็ลูกชายเลยนะเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมีเส้นทางของคนดีนะคะ
1: ต้อง
2: บอก
1: ว่านั้นปลอดกังวล
2: ปลอดกังวล
1: มีความสุข
2: ใช่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบนะให้กับหลายๆครอบครัวที่จะได้มีโอกาสมาเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณปัญจารัตน์กาลบุตรค่ะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรภัสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระย้ายอินดิชั้นสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญในเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิด

ที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแสงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรรย์ในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกเดี๋ยวดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไป

รื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านได้ของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากใจหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะและเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆ

ง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้โลกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเอง

ถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสเนปรโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบน News Break ต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคณะเจ้าภาพร่วมทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งและชำระหนี้สงฆ์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคณะเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมพิธีทอดพระป่าสามัคคีณศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมรองรับผู้มีบุญที่มาปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ทำบุญชำระหนี้สงฆ์เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานให้มีความมั่นคงถาวรโดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนและประกอบพิธีอัญเชิญพระป่าสามัคคีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามในส่วนของประธานพระป่าสามัคคีได้แก่กัลยาณมิตรวิจิตรานาเวียงกัลยาณมิตรเจติยาสีมงคลและครอบครัวโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสวัยสุวรรณภาโสด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมทั้งนี้การทอดพระป่าสามัคคีถือเป็นการสร้างมหาทานบารมีที่มีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นการถวายแบบสังฆทานคือการถวายแด่หมู่สงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีอานิสงส์ใหญ่ช่วยขัดเกลาความตระหนี่ในใจและส่งผลดลบันดาลให้ผู้ร่วมบุญมีความเจริญรุ่งเรืองโดยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมด้วยความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้คณะสงฆ์นำปัจจัยบริวารผ้าป่าไปดำเนินงานตามวัตถุประสงค์สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยคณะเจ้าภาพที่เดินทางมาร่วมงานต่างตั้งใจตระเตรียมและนำพัตทหารข้าวหวานรสเลิศประณีตสดใหม่มาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความปลื้มปิติใจค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อระลึกถึงวันสำคัญสากลของโลกโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะโดยในภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดพร้อมทั้งน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยสาธุชนต่างตั้งใจประกอบพิธีด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความกตัญญู

และความปรารถนาดีต่อผู้มีพระคุณก่อนที่จะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงความสงบภายในพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายภาคค่ำเป็นไฮไลท์สำคัญของงานบุญซึ่งพิธีกรรมจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อกระชับเวลาและให้เข้าถึงชาวนิวซีแลนด์ได้อย่างกลมกลืนโดยสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่งสมาธิรับฟังพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมวิสาขบูชาในการนี้ได้รับเกียรติจากประธานโคมเอกพิเศษสุดได้แก่คุณชายเล้งคุณหัวลีผู้แทนครอบครัวคุณทูลีคุณสีแทนและคณะญาติมิตรส่วนประธานโคมเอกมี2คณะได้แก่คณะร้านช้างแก้วร้านพรทิพย์โดยคุณตาและคุณลอและอีก1คณะคือกัลยาณมิตรจอนกัลยาณมิตรพัทมนบาสเกตกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ทครอบครัวมิ่งขวัญกัลยาณมิตรเดือนเต็มคูปแลนด์และกัลยาณมิตรกัญญาแฮร์ริสซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสนับสนุนกิจกรรมงานบุญของวัดด้วยดีเสมอมาจากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุด้วยวิสาขาประทีปที่ส่องสว่างงดงามพร้อมทั้งอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกขอให้ทุกชีวิตประสบความสุขความเจริญและความสงบสุขซึ่งกิจกรรมวันวิสาขาบูชาณวัดพระธรรมกายโอ๊คเลนในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความงดงามของการรวมพลังชาวพุทธในต่างแดนที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปตลอดจนเป็นการจุดประทีปแสงสว่างแห่งสันติภาพภายในใจให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลกอย่างยั่งยืนสืบไปคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreakthroughworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ยังมีภิกษุชาวสาวัตถีรูปหนึ่งมีความอวดดื้อถือดีจนเป็นที่เอื้อมระอาต่อภิกษุรูปอื่น
1: ไม่อยากจะเสวนาด้วยจริงเตือนอะไรก็ไม่ยอมฟัง
2: ถ้าเป็นถึงขนาดนี้เราเอาความไปบอกแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าเผื่อท่านจะว่ากล่าวตักเตือนได้บ้าง
0: เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบท่านจึงทรงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสนานุสติญาณแล้วพบว่าภิกษุรูปนี้เมื่อการก่อนก็เป็นผู้ว่ายากจนเป็นเหตุให้ตนเองและบุคคลเป็นพันๆคนต้องถึงแก่ความตายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำเวทัพชาดกมาตรัสเล่า
3: เวทัพชาดกณกรุงพาราณสีมีพราหมณ์คนหนึ่งรู้และเชี่ยวชาญในการร่ายมนต์วิเศษที่ชื่อเวทัพมนต์วิเศษนี้จะสามารถร่ายได้ก็เมื่อถึงคราวเลิกดวงอาทิตย์ดวงดาวและดวงจันทร์ได้โคจรอยู่ในมุมที่เหมาะสมทั้ง3ดวงซึ่งในปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพราหมณ์จะร่ายมนต์เวทัพดลบันดาลให้เพชรนิลจินดาหลั่งไหลลงมาจากท้องฟ้าราวกับสายฝน

0: ข้าว่าเราใช้เส้นทางอื่นกันเถอะเส้นทางเนี้ยชุกชุมด้วยโจรป่านะอาจารย
1: ์เฮ้ยกระจอกนะข้าถามผู้กล้าหาญไม่กลัวอะไรทั้งนั้นข้าจะไปทางนี้แหละ
2: เฮ้ยพวกเรามีคนเดินมาทางนี้แล้วพร้อมโจมันไว้ชิงทรัพย์สมบัติมันมาให้หมด
1: กลัวแล้วอย่าทำอะไรพวกเราเลยเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้ท่านหรอกปล่อยพวกเราไปเถอะ
2: อะไรวะนานๆจะมีคนเดินหาไม้ปล้นสักทีด้านจนอีกไม่รู้แหละข้าจะจับตัวไอ้แก่นี่ไว้ไอ้หนุ่มเจ้าจงไปหาเงินมาไถ่มันไปข้าให้เวลา3วันด้วยไม่งั้นไอ้แก่นี่ตาย
0: ข้าบอกอาจารย์แล้วว่าอย่ามาทางนี้ไงล่ะพรามผู้กล้าหาญสั่นเป็นเจ้าข้าวเชียวข้าจะรีบหาเงินมาไถ่ตัวอาจารย์นะแต่ว่าวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีท่านอย่าได้ไร้มนต์เป็นอันขาดมิฉะนั้นโจรมันอาจจะทำร้ายท่านได้นะอาจารย์จะถือดีไม่เชื่อคำเราอีกหรือเปล่านะ
1: ข้าไม่เชื่อเจ้าล็อกเจ้าซิปโง่เดี๋ยวข้าจะร่ายเวทมนต์ให้เพชรนินจินดาหลั่งไหลออกมาเมื่อพวกตัวเหล่านั้นได้สมบัติก็คงจะปล่อยเราไปเองมัวแต่มารอเจ้ามาไถ่ตัวข้าคงโดนพวกโจรพวกเนี้ยทรมานจนตายแน่ๆนี่ท่านโจรรูปหล่อข้ามีวิธีหาสมบัติให้ท่านได้นะสนใจหรือเปล่า
2: จริงเหรอไหนต้องบอกมาสิหากโกหกละเจ้าตายแน
1: ่ข้าล่ะสามารถร่ายเวทมนต์เวทัพพะได้มนต์นี้จะทำให้สมบัติมากมายหลั่งลงมาจากบนฟ้าราวกับสายฝนทีเดียวเลยล่ะท่าน
3: หัวหน้าโจรได้ฟังก็สนใจแก้มัดให้พรามได้ทำพิธีไร้มนต์

0: พวกโจรเมื่อได้เพชรนินจินดามากมายแล้วแทนที่จะปล่อยตัวปราบไปแต่กลับจับตัวมามัดไว้เช่นเดิมและกลุ่มตัวเดินทางไปด้วยตอนรุ่งเช้าเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เมื่อกองโจรเดินทางมาได้สักพักเจอโจรอีกกลุ่มหนึ่งมาล้อมโจรกลุ่มแรกไว
1: ้เฮ้ยมีโจร500ข้าโจร 1,000 ล้อมพวกเองไว้หมดแล้วถ้าไม่อยากตายอ่ะก็ทิ้งดาบแล้ววางขอสมบัตินั้นเสีย
2: อยากได้สมบัติหรือ
3: ได้สมบัติที่พวกข้ามีอยู่เนี่ยได้มาจากการไล่มนต์วิเศษของพราหมณ์คนนี้ถ้าอยากได้ก็ให้พราหมณ์ไล่มนต์ให้สิ
1: จริงเลยพราหมณ์
4: จริงจริงจ้า
1: ดีละถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าต้องไล่มนต์ให้ข้าบ้าง
4: แต่มนต์วิเศษของข้าได้ได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นนะ
1: เฮ้ยโอ้โหเจ้าหลอกข้าเหรอนี่ฟันซะเลยกล้านัก
0: ร่างของพรามโดนโจรป่าฟันขาดสองท่อนจากนั้นสมุนโจรทั้งสองกลุ่มก็สู้กันเพื่อแย่งสมบัติและแล้วโจรกลุ่มแรกก็สู้ไม่ได้ถูกฆ่าตายจนหมดเพชรนินจินดาถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ที่โจรกลุ่มสองพวกโจรเมื่อได้สมบัติแล้วก็รีบเดินทางไปยังถิ่นของตนอย่างรีบเร่ง
1: สมบัติตั้งเยอะแยะหากเราได้ครอบครองคนเดียวรวยเละแน
4: ่สมบัติพวกนี้ต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวข้าไม่เก่ง
0: พวกโจรละโมบต่างคนต่างต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติเพียงผู้เดียวจึงตะลุมบ่อนฆ่าฟันกันเองตายไปตามๆกัน
4: เฮ้ยเป็นของข้าเว้ย
5: มันต้องเป็นของข้า
0: สุดท้ายกลุ่มโจรนับร้อยนับพันคนก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียง2คนเท่านั้นโจรทั้งสองช่วยกันขนทรัพย์สินเงินทองมาซ่อนไว้ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งให้โจรอีกคนหนึ่งเฝ้าไว้ส่วนอีกคนก็เข้าไปหาอาหารในหมู่บ้าน
5: มาแล้วมาแล้วได้อาหารมาแล้วโว้ย
1: อาหารมาได้แล้วแกก็หมดประโยชน์หายซะเถอะในที่สุดสมบัติก็เป็นของเราคนเดียวกินข้าวก่อนดีกว่าหิวหิว

0: เวลาล่วงไปได้2วันสิทธิ์ของพราหมณ์ก็นำเงินค่าไถมาให้นายโจรแต่เขาก็ไม่พบใครเลยพบเห็นแต่เพชรนิลจินดาที่ตกเรื่อราดและศพของอาจารย์ที่ถูกตัดขาดเป็น2ท่อน
1: ไม่น่าเลยอาจารย์เป็นเพราะความอวดดื้อถือดีของท่านแท้ๆจึงทำให้ต้องมาตายในป่านี้มีหนำซ้ำยังทำให้คนอีกเป็นพันต้องมาพลอยตายตามท่านไปอีก
0: เมื่อจัดพิธีเผาศพของอาจารย์แล้วสิทธิ์หนุ่มก็ขนเพชรนิลจินดากลับไปบ้านของตนทำบุญให้ทานจนหมดแล้วก็ทำทานรักษาศีลไปตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ตามกรรมดีที่ตนสร้างไว้

นางสุเวทัพพาสัพเพเตภยะสนานมัชชาผู้ปรารถนาประโยชน์โดยอุบายไม่แยกขายผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนพวกโจรชาวเจติรัตน์ข้าเวทัพพาพรามแล้วพากันพินาศสิ้นเวทัพพาพรามเกิดเป็นภิกษุดื้อรั้นสิทธิ์พราหมณ์

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบบูชาครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรญาติโยมนักเรียนผู้มีบุญทุกท่านนะโอ้นักเรียนตอบเสียงดังฟังชัดเลยเช่นเคยมา

มากันจนล้นห้องอีกแล้วโอ้ดีจังเลยเนี่ยหลวงพี่เทศที่นี่มาติดต่อกันมา4-5 ปีแล้วเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนจนกระทั่งเอ๊ะจะเอาเรื่องอะไรมาเทศดีเพราะว่าไม่อยากจะเอาเรื่องที่มันยากเกินไปลึกซึ้งเกินไปมาเทศด้วยเหตุ2 ประการ1กลัวนักเรียนจะหลับ2คือพระอาจารย์ต้องไปค้นเยอะแต่ในที่สุดก็คงจะต้องถึงเวลาสักทีหนึ่งนะที่จะต้องเอาเรื่องที่โอ้สมัยบวชใหม่ๆหลวงพี่อ่านนะเรื่องนี้ชอบเดี๋ยวจะเล่า

เลยเนี่ยโหหนัง 4-500 หน้าแล้วยังมีฉบับ PDF ในคอมพิวเตอร์อีกกว่าจะเทศเรื่องนี้ได้นี่ค้น 3-4-5-6 ตำราเลยทีเดียวเพราะว่าลึกซึ้งในเรื่องของปัญหาของพระเจ้ามิลินนี่เป็นเรื่องที่ชาวตะวันตกนักปราชญ์ทางตะวันตกให้ความยกย่องมากว่าแถลงความลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนจำแจ้งนะถือเป็นคัมภีร์หนึ่งซึ่งชาวตะวันตกนักปราชญ์ราชบัณฑิตให้ความนับถือยกย่องเป็นอย่างมากก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะความเบื้องต้นเป็นยังไงเอ่ยก็ต้องโยงไปถึงนู่นประวัติศาสตร์โลกในเรื่องของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นู่นพวกเราคงเคยได้ยินกันนะที่มีพระมหาราชองค์หนึ่งคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เป็นชาวกรีกนะก็กรีกสมัยนั้นน่ะมันก็เป็นมหาอำนาจมาตั้งแต่ก่อนยุคของโรมันน่ะนะสมัยประมาณ2,000 กว่าปีที่แล้วมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้แล้วประมาณสัก 3-400 ปีก็ที่แมคซิโดเนียแมคซิโดเนียก็คือทางด้านตอนเหนือของกรีกก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่ออเล็กซานเดอร์มีความเก่งกล้าสามารถมากเลย

ก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่ออเล็กซานเดอร์มีความเก่งกล้าสามารถมากเลยในพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็สามารถปราบปรามในส่วนที่ปัจจุบันนี้เป็นทั้งปากีสถานอัฟกานิสถานได้แต่พอเริ่มจะเข้ามาสู่เขตในของแคว้นมคธเนี่ยสู้ไม่ไหวในการมาสู้ไม่ไหวคือสู้กองทัพช้างของอินเดียไม่ไหวกันในที่สุดก็เลยหยุดอยู่แค่นั้น แม้เมื่อเจ้า อเล็กซานเดอร์เนี่ยถอนทัพกลับไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงปล่อยให้พวกขุนพลทหารทั้งหลายปกครองอยู่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์นี่เสียชีวิตตั้งแต่สวรรคตเร็วตั้งแต่อายุ30กว่าเนาะแล้วก็เลยจากนั้นก็พวกขุนพลพวกจอมทัพทั้งหลายอดีตพวกขุนศึกของอเล็กซานเดอร์ก็ปกครองต่อมาเนี่ยก็จนกระทั่งผ่านมาเป็นร้อยๆปีก็มาถึงสมัยของพระเจ้าเมนันเดอร์นั้นมีตัวตนอยู่จริงๆซึ่งในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานี่ใช้ชื่อว่าพระเจ้ามิลินในเมืองสาคลานครของพระเจ้ามิลินนี้ในปัจจุบันอยู่ในเมืองปากีสถานไอ้ประเทศปากีสถานคราวนี้ในอัตถกถาเนี่ยมีพระอัตถาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าติปิตกะจุราพยะนะท่านได้เขียนในส่วนของมหาปรินิพพานสูตรซึ่งหลวงพี่เคยเทศไปแล้วว่าวันที่พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าพระอัตถกถาจารย์รูปนี้ท่านขยายความว่าวันนั้นก่อนที่จะปรินิพพานพระพุทธเจ้าท่านทำนายไว้ด้วยท่านทำนายตั้งแต่ว่าจะมีพระกัสสปะนี่แหละจะทำปฐมสังคายนานะแล้วก็ยังจะมีปฐมการสังคายนาในครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่2เนี่ยทำโดยพระยสเถระนะครั้งที่3ทำโดยพระมหาโมคคลีบุตรเถระจากนั้นก็จะมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหินทเถระนำพระพุทธศาสนาไปสู่เกาะลังกาและเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วประมาณ500ปีก็จะเกิดกษัตริย์ชื่อพระเจ้ามิลินขึ้นในสาคละนครนะทรงปัญญารุกรานแม้แต่พระอรหันต์แล้วก็จะมีพระเถระชื่อนาคเสนมาปราบจากนั้นจะทำให้พระศาสนาตั้งมั่นไปถึง 5,000 ปีในนี้เป็นพระอัตถกถาอาจารย์ท่านเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งในส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกมหาปรินิพพานสูตรซึ่งหลวงพี่อ่านหลายรอบไม่ได้มีตรงนี้นะคราวนี้ก็เลยมาถึงในส่วนของอดีตของพระเจ้ามิลินและพระนาคเสนอันนี้ว่ากันตามพระอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าในสมัยของพระกัสสปะนะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีวัดหนึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำคงคาแล้วก็มีคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่อยู่ที่นั่นประพฤติดีปฏิบัติชอบนะพระภิกษุท่านตื่นแต่เช้ามาแล้วก็มากวาดลานเจดีย์เอาอยากเยี่ยอยากย้ายมากองสมทุมมาสมกันนะเสร็จแล้วพระภิกษุรูปหนึ่งนั้นก็เหลือเพียงสามเณรท่านก็เรียกเน้นเอาอยากเยี่ยนะที่พระทั้งกวาดมากองกันไว้นี่เอาไปทิ้งไหนสามเณรก็ทำเป็นเอาหูทวนลมทำเป็นไม่ได้ยินพระท่านก็เลยดุพอเรียกสามครั้งไม่หันท่านก็เลยบอกสามเณรนะมานี่แล้วก็หวดเลยเอามาเรียวหวดแล้วมันเห็นก็เลยร้องไห้แล้วก็หอบอยากเยื่ออยากใยไปทิ้งนะเสร็จแล้วพอไปถึงที่แม่น้ำปุ๊บก็เลยอธิษฐานจิตอย่างนี้เลยบอกว่าโอ้ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำคือเอาขยะมาทิ้งนี้ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังบรรลุพระนิพพานในระหว่างการนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่มีเดชมากเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันในทุกที่ทุกสถานที่มันเกิดขึ้นพอทิ้งขยะเสร็จก็เลยลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเห็นประลอกคลื่นหมุนเป็นเกลียวเข้ามาก็เลยตั้งคำอธิษฐานเป็นครั้งที่สองบอกว่าเรายังไม่บรรลุพระนิพพานเพียงใดในระหว่างนี้ขอเราเป็นผู้มีปฏิภาณอุบัติขึ้นโดยสมควรแก่เหตุมีปฏิภาณไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปเหมือนประลอกคลื่นในแม่น้ำคงคานี้เถิดตอนนั้นเองเนี่ยพระภิกษุที่ท่านเป็นพระอาจารย์เป็นคนใช้สามเณรมาทิ้งขยะก็คิดว่าโอ้

ขณะสามเณรได้บุญเนี่ยทิ้งขยะเนี่ยเป็นเพราะเราเป็นคนสั่งนะสามเณรยังอธิษฐานอย่างนั้นเราอธิษฐานกำกับนะทับไปดีกว่านะฮะก็เลยบอกว่าสามเณรรูปนี้แม้ถูกเราใช้ก็ยังปรารถนาอย่างนี้ก็ความปรารถนานั้นจักไม่สำเร็จแก่เราบ้างหรือสามเณรอธิษฐานได้เราก็อธิษฐานได้เหมือนกันก็เลยอธิษฐานว่าในระหว่างการที่เรายังไม่ได้บรรลุพระนิพพานนี้ขอเราพึงเป็นผู้มีปฏิภาณไม่รู้จักหมดจักสิ้นนะยิ่งกว่าละลอกคลื่นนี้คือเป็นเหมือนดังฝั่งนะแม่น้ำคงคาที่สามารถกำราบละลอกคลื่นในแม่น้ำได้และขอเราพึงเป็นผู้สามารถที่จะแก้ปัญหาปฏิภาณที่สามเณรรุ่นนี้ถามได้ทุกอย่างเถิดแม่ด้วยเหตุนี้เองก็เลยสามเณรก็เลยมาเกิดเป็นพระเจ้ามิลินแล้วก็พระอาจารย์พระภิกษุก็เลยมาเกิดเป็นนะพระนาคเสนเถระในภพชาติในพุทธันดรนี้นะคราวนี้พอพระเจ้ามิลินเชื้อสายกรีกนะพวกเราต้องรู้นะพวกกรีกนี่เขาเป็นนักปรัชญากันในพวกโสเครติสพวกอะไรพวกนี้เพราะนั้นพวกนี้ตรรกะเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะเชี่ยวชาญมากนะนักคิดเป็นนักปราชญ์นะก็เลยด้วยแรงอธิษฐานด้วยบุญที่เคยเป็นสามเณรมาด้วยก็เลยฉลาดนะก็เรียกว่าเจ้าปัญญาหรือบางทีก็เรียกว่าเจ้าปัญหาคือชอบไปถามนะพอว่างๆก็ถามพวกข้าราชบริพารวันนี้เราจะไปคุยกับใครดีแล้วก็ไปถามก็ถามยากๆเนี้ยถามซ้ายถามขวา น็อก ปรากฏว่าไม่มีสมณะพราหมณ์รูปไหนเลยเจ้าลัทธิไหนบัณฑิตนักปราชญ์ไหนที่จะตอบคำถามของพระเจ้ามิลินได้นะพระเจ้ามิลินถึงกับลำพึงเลยเนี่ยบอกท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยชมพูทวีปว่างเปล่าเสียแล้วหนอท่านผู้เจริญทั้งหลายชมพูทวีปเหลวไหลหนอไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่สามารถสนทนากับเราไม่มีเลยเลยทำให้ตอนนั้นเมืองสาครนครเนี่ยกลายเป็นเมืองร้างไม่มีสมณะพราหมณ์ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์อยู่ถึง12ปีด้วยกันแม้กระนั้นท่านก็ยังคอยขวนขวายนะตามไปถามนู่นนี่นั่นรู้ว่าใครเก่งอยู่ที่ไหนก็พยายามไปถามก็ไม่มีใครตอบได้เลยนะจนกระทั่งตอนนั้นเองเนี่ยพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้จริงนะท่านรู้จริงแต่ท่านตอบไม่ได้บางทีเคยเจอนะเคยเจอคนที่ซักถามเก่งๆแล้วก็มาแง่มุมแปลกๆบางทีเราก็งงๆกันเอ๊ะจะตอบยังไงบางทีเราเข้าใจแต่ปัญหาคำพูดออกมาอธิบายไม่ได้หรือบางทีก็ลำคาญถามนักเราก็เงียบๆเดินหนีเลยคือบางทีก็ถามไม่น่ารักไงถามแบบลองภูมิไอ้ถามแบบอยากจะได้ความรู้มันก็อย่างนึงไอ้ถามแบบลองภูมิเนี่ยคือค้าๆกับมีหมัดเด็ดอยู่แล้วที่จะมาสัดเราตอนหลังรู้สึกมันไม่สนุกก็เดินหนีเหมือนกันน่ะพระอรหันต์ท่านก็เบื่อท่านก็หนีเลยท่านไปอยู่กันที่ภูเขาหิมพานต์นู่นโอ้จำนวนมากมายเลยก็มีพระรูปหนึ่งพระอรหันต์รูปหนึ่งนั่นชื่อพระอัสสคุตนะได้ฟังคำดำรัสของพระเจ้ามิลินด้วยทิพยสูตรคือหูที่พวกท่านได้ยินคำปรารภของพระเจ้ามิรินนั้นเธอก็บอกโอ้สงสัยต้องประชุมสงฆ์มาคุยกันแก้ปัญหานี้แล้วนะเป็นวิกฤตของพระพุทธศาสนาเลยก็ถามบรรดาพระหันที่อยู่ป่ายิมพานด้วยกันว่าใครยังจะสามารถตอบคำถามพระเจ้ามิรินได้บ้างไหมท่านก็บอกว่าดูแล้วไม่มีใครจะตอบได้นะพระอัสสคุตท่านก็เลยบอกว่าที่ดาวดึงมีวิมานหนึ่งชื่อเกตุมบดีพอพูดถึงเกตุมนี่เลยระลึกถึงความหลังสมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยนั้นมันเรื่องยาวนานมาแล้วเนี่ย50ปีพอดีเลย มีเพื่อนชวนไปสร้างเจดีย์วัดเกตุมนะแถวมหาชัยยังจำได้ปลื้มเดี๋ยวนี้นั่งรถผ่านไปผ่านมาเจอวัดเกตุมเห็นเจดีย์แล้วก็ปลื้มทุกทีเลยสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราเคยมาเทปูนเนี่ยมีวิมานชื่อเกตุมบดีอยู่บนดาวดึงแล้วก็มีเทพบุตรที่เป็นเจ้าของวิมานชื่อมหาเสนะท่านผู้นี้แหละถ้าจุติลงมาเราจะสามารถปราบพญามิลินได้ว่าและพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะจำนวนมากมายมหาศาลก็เลยพากันขึ้นไปดาวดึงพอท้าวสักกะเห็นก็ลงมาต่อ

ต้อนรับโอ้ว่าแต่พระคุณเจ้ามากันด้วยเหตุอะไรหนอยอมเป็นคนวัดแน่มาแล้วก็ถ่อมตัวเลยว่าเป็นเด็กวัดเป็นคนของสงฆ์แน่พระอสุคุตท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยมีพระเจ้ามิรินพระเที่ยวคุกคามพระสงฆ์องค์เจ้าจนกระทั่งพระสงฆ์เจ้าท่านอยู่ไม่ไหวทั้งต้องไปอยู่กันในป่าในเขาอยากจะมาขอใครสักคนนึงไปช่วยเทพบุตรท้าวสกาบอกอ๋อพระเจ้ามิรินเนี่ยจุติไปจากดาวดึงเนี่ยแหละข้าพเจ้ารู้จักดีแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้ที่สามารถปราบได้ก็คือมหาเสนะเทพบุตรว่าแล้วทั้งหมดก็เดินไปนะจะเดินหรือจะเหาะหรือจะไปยังไงนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เอาไปก็แล้วกันไปสู่เกตุมวิมานท้าวสกาก็ไปขอร้องครั้งที่หนึ่งปรากฏว่ามหาเสนะเทพบุตรบอกว่าโอ้ข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยมนุษยโลกเพราะอะไรเพราะงานมันเยอะนะพระเจ้าค่ะแล้วก็มนุษยโลกนั้นคนมนุษย์หยาบช้าข้าพระองค์ไม่อยากไปเกิดในมนุษย์โลกข้าพระเจ้าก็จะปรินิพพานบนสวรรค์ชั้นสูงสูงต่อไปนี่ท่านก็รู้ว่าท่านมีบุญบารมีมากพอที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่ไปจุติในโลกแล้วนะชาวสวรรค์เนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนมนุษย์มันเป็นซากศพมันเหม็นมันเน่ามันสกปรกไม่อยากมากันจนกระทั่งพระอสคุตเองเนี่ยต้องบอกเอาไว้งี้ว่าท่านผู้นิรทุกข์พวกเราเมื่อตรวจดูโลกพร้อมทั้งเทวโลกอยู่ก็ไม่เห็นใครอื่นที่จะสามารถเพื่อทำลายวาทะของพระเจ้ามิลินได้มีแต่ท่านคนเดียวพอมหาเสนาเทวุรู้ว่าท่านคือ the only oneเป็นบุคคลผู้เดียวที่จะสามารถปราบวาทะของพระเจ้ามิรินทร์บอกอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อยกย่องพระพุทธศาสนานะข้าพเจ้าขอลงไปจุติเพื่อไปปราบนะพระเจ้ามิรินทร์ก็เป็นอย่างนั้นพอพระอสุคุตท่านลงมาท่านก็เลยมาถามกันว่าเอ๊ะในระหว่างที่เราประชุมกันเนี่ยแล้วก็ไปธุระกันที่ดาวดึงเนี่ยมีใครขาดประชุมบ้างไหม มีการเช็คชื่อนะก็ปรากฏว่ามีรายงานว่ามีครับมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าท่านโรหณะท่านเข้าไปในป่าลึกในภูเขาหิมพานต์เข้านิโรธสมาบัตินะพระสุคตบอกไปเรียกมา พระโรหณะท่านออกจากนิโรธสมาบัติพอดีท่านก็รู้ว่าคณะสงฆ์มีความต้องการด้วยท่านก็เลยมาปรากฏตัวถามพระอัสสคุตเถระก็ถามว่านี่ท่านพระโรหณะพระพุทธศาสนามีความเดือดร้อนเบียดเบียนอยู่ถูกเบียดเบียนอยู่ท่านไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเหรอเนี่ยพระโรหณะก็บอกอ๋อข้าพเจ้าขอยอมรับผิดนะและด้วยความผิดนี้จะให้ข้าพเจ้าทำยังไงดีนะคณะสงฆ์ก็บอกท่านมีหน้าที่นะก็คือว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านคชังคละมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโสนุตระอาศัยอยู่ที่นั้นแล้วก็จะมีเด็กผู้มีบุญท่านหนึ่งจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาเกิดชื่อนาคเกษมนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยตระกูลนี้ไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเลยไม่ใส่บาตรไม่อะไรทั้งสิ้นท่านจะต้องไปบิณฑบาตที่นั่นต่อเนื่องกัน7ปีกับ10เดือนนะจนกว่าจะทำให้ครอบครัวนั้นศรัทธาแล้วก็พานาคเกษมมาบวชให้ได้นี่คือภารกิจมิชชั่นของท่าน นะก็หาหนีประชุม นะเพราะนั้นพวกเราอย่าหนีประชุมกันนะ เดี๋ยวโดนมอบหมายโจทย์ยากๆหรือได้บุญพิเศษ มาดูกันเรื่องพระโรหณะบ้าง ฝ่ายมหาเสนาเทพบุตรได้เคลื่อนจากเทวโลกไปปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของภรรยาโสนุตระพราหมณ์นะในวันที่ท่านเกิดนั้นท่านก็มีปรากฏการณ์เกิดขึ้น3อย่างก็คือมีพวกอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งหลายก็เรืองแสงขึ้นข้าวกล้าก็ดีเลิศพวกผลหมากรากไม้ออกผลดีในเมฆฝนใหญ่ตกหนักแล้วพระโรหณะก็ขยันไปบิณฑบาตจังเลยเนี่ยไปทุกวันปรากฏว่าโสนุตระพราหมณ์นั้นไม่สนเลยแล้วก็สั่งทุกคนมาให้ใส่บาตรทั้งสิ้นท่านก็มีวิริยะอุตสาหะตลอด7ปีกับ10เดือนไม่ได้อะไรเลยเนี่ยสักอย่างหนึ่งจนกระทั่งนะผ่านไปถึง7ปี10เดือนกับวัน1วัน

็มีคนหนึ่งที่บ้านนะบอกว่านิมนต์ข้างหน้าเถิดไม่ได้ถวายเลยนะแต่เป็นคำพูดเป็นครั้งแรกที่ได้ยินนิมนต์ข้างหน้าเถิดนะไปโปรดข้างหน้าเถิดแค่นั้นเองท่านก็เดินมาตอนนั้นเองพราหมณ์เดินสวนกันมาท่านก็ถามเนี่ยท่านมาเดินนั่ง7ปี10เดือนแล้วไม่เคยได้อะไรเลยวันนี้ได้แล้วมั้ยล่ะใครจะถามเยอะๆพระเจริญบอกได้แค่นั้นเองพราหมณ์ก็โมโหเอ๊ะวันนี้ใครเอาอะไรถวายพระไปเดินไปถามนะคนที่บ้านบอกว่าไม่ได้ให้อะไรเลยพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บพราหมณ์ก็เลยมาดักรอพบพระกะว่าจะข่มว่าทำไมพระพูดโกหกพอเจอพระมาก็ถามอ้าวเมื่อวานไม่เห็นมีใครท่านให้อะไรท่านทำไมท่านถึงบอกว่าท่านได้นะพระท่านก็เลยตอบว่าก็ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นน่ะแม้แต่คำพูดสักคำหนึ่งก็ไม่เคยได้ยินแต่เมื่อวานเนี่ยได้รับคำพูดนะว่านิมนต์ข้างหน้าเถิด นี่คือเราถือว่าเราได้แล้วพราหมณ์ก็เลยได้คิดออกแม่ขนาดได้แค่คำพูดยังชื่นชมยกย่องนี่ถ้าได้แล้วสักนิดสักหน่อยนี่ท่านน่าจะปลื้มนะก็เลยเอาอะไรนิดหน่อยมาใส่นะเห็นอากัปกิริยาของพระเถระแล้วเลื่อมใสก็โอเคจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะถวายท่านทุกวันก็แล้วกันนะนับจากนั้นเป็นต้นมานะพระโรหณะก็เลยไปบิณฑบาตที่นั่นประจำฝ่ายนาคเกษมก็เติบโตขึ้นจนกระทั่ง7ขวบเนาะทางด้านคุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้เรียนบอกว่าพวกเราเป็นพราหมณ์เรามาเรียนสิ่งที่สูงสุดกันดีกว่านะนาคเกษมเป็นเด็กฉลาดก็บอกเรียนอะไรกันดีบอกเรียนคัมภีร์ไตรเพศก็คือคัมภีร์ของทางพราหมณ์ก็นาคเกษมเรียนรู้ทะลุปลุกปลงในเวลาแป๊บเดียวแล้วก็ทบไปทวนมาแล้วก็ไม่เห็นสาระแก่นสารเลยบอกโอ้ยเหลวไหลเนาะว่างเปล่าเนาะไตรเพศไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระอะไรเลยนะคราวนี้พระโรนะท่านนั่งอยู่ในที่ห่างกันท่านได้ยินด้วยทิพยโสตท่านก็เลยมาปรากฏตัวที่หน้าหมู่บ้านที่นาคเกษมอยู่พอฝ่ายนาคเกษมนะมองเห็นพระเป็นครั้งแรกก็เลยถามว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นใครกันเล่าหนอจึงมีศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเช่นนี้พระเถระท่านก็ตอบว่าเราเป็นบรรพชิตนาคเกษมเด็กน้อยเจ้าปัญญาก็ถามว่าเอ้าบรรพชิตคือใครใครคือบรรพชิตคำตอบก็คือบรรพชิตผู้เป็นผู้ขับไล่มลทินที่ชั่วช้าทั้งหลายออกไปนี่คือมลทินความสกปรกทางใจทั้งหลายทั้งปวงไล่ออกไปจึงได้ชื่อว่าบรรพชิตเด็กน้อยก็ถามต่อว่าท่านผู้นิรทุกข์เพราะเหตุใดผมของท่านจึงไม่เป็นเหมือนคนอื่นแต่เด็กถามน่ารักนะเด็กเวลาถามนี่น่ารักดีพระเถระท่านเลยตอบแบบนี้เนี่ยท่านบอกนี่มันมีเหตุที่ทำไมพระโกนผมเนี่ยหลวงพี่นี่วันนี้เอาให้ชัดๆกันเลยทำไมพระถึงโกนผมท่านบอกว่าปริโภชคือเครื่องกังวลมีถึง16อย่างด้วยกันของการมีผมเดี๋ยววันนี้พวกเราฟังเสร็จแล้วอาจจะมีบางคนกลับไปแล้วโกนทิ้งเลยข้อที่หนึ่งกังวลในเครื่องประดับเครื่องประดับผมมีผมสวยๆแล้วก็ต้องหากิฟต์หานู่นนี่นั่นมาติดมาแปะกังวลมันจะเข้ากับหน้าตาเราไหมมันจะเข้ากับเสื้อผ้าเราไหมข้อที่สองบริโภคในการประดับได้เครื่องประดับมาแล้วก็ต้องประดับเครื่องประดับมาสวยๆถ้าติดไม่เป็นติดผิดตำแหน่งก็ไม่สวยอีกนี่คือเครื่องวันข้อที่สองข้อที่สามคือความกังวลในเรื่องทาน้ำมันเนี่ยบางคนก็ผมแห้งก็ต้องเอาน้ำมันมาทาข้อที่สี่ต้องสระสระหรือซักอ๋อผมไม่ใช่คำว่าสระมีผมยาวต้องสระดอกไม้บางทีก็ห่วงมีเครื่องประดับมีกิ๊บเก๋แล้วบางทีเอาดอกไม้ไปเสียบไปแทงแล้วดูพวกของหอมอีกข้อ7อบกลิ่นอีกโอ้โหมีผมเสร็จแล้วประดับเสร็จแล้วต้องไปอบอีกข้อ8คือบริโภคในผลสมองก็คือเขาใช้ลูกสมองในโบราณต้องไปหาลูกสมองมาสำหรับใช้ในการสระถัดมามะขามป้อมอีกแสดงว่าสมองก็สรรพคุณอย่างหนึ่ง

มะขามป้อมก็อย่างหนึ่งถ้าประเทศไทยก็มะกรูดอีกเนี่ยข้อสิบคือสีย้อมเห็นไหมนี่ย้อมกันมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยบางคนผมเนาะไปดูให้ดีเถอะโอ้หัวดำยังเลยดูดีดูดีอ้าวทำไมตรงโคนมันขาวอ๋อย้อมไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตรงโคนมันงอกขึ้นมาใหม่มันไม่เอาสีย้อมออกมาด้วยมันก็เลยอย่างนั้นก็ตามย้อมกันไปเถอะเนาะข้อ11มีผ้าโพกอีกแล้วก็ข้อ12หวีผมมีผมก็ต้องหวีนะนี่คือพูดถึงตัวหวีข้อ13คือช่างตัดผมโอ้แค่มีผมอย่างเดียวนี่มีเครื่องกังวลมา13อย่างข้อ14มีหวีเสร็จก็ต้องกริยาในการหวีนะมีหวีแล้วไม่หวีมันก็ไม่เรียบอีกสมัยหลวงพี่เป็นวัยรุ่นเนี่ยใช้หวีที่มันมี5ซี่เคยใช้ไหมเพราะว่าหวีจริงๆบางทีเช็ดล้างไม่ทันมันดำไม่อยากจะติดตัวไปเลยก็เอามือเนี่ยปาดเอาลวกๆข้อ15ในการหาเหาอันนี้คือเครื่องกังวลที่แท้จริงเลยข้อ16เมื่อผมเสียหายไปเช่นผมหลุดผมร่วงโอ้ผมแตกปลายรังแคคนทั้งหลายก็เศร้าโศกคือลำบากใจคร่ำครวญตีอกร้องไห้ถึงความลุ่มหลงแล้วก็สรุปว่าคนทั้งหลายวุ่นวายใจเนี่ยเพราะเครื่องกังวล15อย่างเหล่านี้ย่อมทำวิชาศิลปะทั้งหลายทั้งปวงที่ละเอียดยิ่งให้เสียหายไปแน่เห็นไหมคือหมายความว่าในโลกนี้มันมีอะไรที่ควรจะทำมากไปกว่านี้อีกเยอะการทำใจหยุดนิ่งเป็นต้นคราวนี้ไปห่วงไปกังวลอยู่กับเรื่องผมวันหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งใช้เวลากับผมเป็นตั้งเยอะแยะตั้งหลายชั่วโมงดังที่กล่าวมามันทำให้เวลาในการปฏิบัติธรรมในการทำใจหยุดใจนิ่งทำเรื่องละเอียดมันน้อยลงมันเสียหายไปด้วยเหตุนี้เองอาตมาถึงได้โกนผม ชัดเลยนะดีเป็นวันที่รอคอยวันปลงผมเนี่ยสำหรับพระของสายเราก็เดือนละ2ครั้งพอวันไหนปลงผมแล้วมันจะโล่งหน้ามันจะใสมันจะเบากายเบาใจและง่ายทีนะพอบวชมานานเนี่ยปลงเองไม่ต้องให้ใครมาจับศีรษะเราปลงเองแล้วก็ปื๊ด10นาที15นาทีเสร็จแล้วคล่องตอนปลงเองครั้งแรกนะตอนบวชพรรษา3เนี่ยจำได้เลยอยู่ตรงไซส์3อาคารแก้วดวงใจคือตรงข้ามกับค29เนี่ยพรรษา3อยู่ตรงนั้นปรากฏว่าตอนนั้นมันค่ำแล้วไปรับบุญอะไรมาจำไม่ได้แล้วเพื่อนเขาปลงผมกันเสร็จไปตั้งแต่ตอนบ่าย4บ่าย5แล้วเรารูปเดียวอยู่รูปเดียวคือเที่ยงไม่ได้ส่งน้ำปลงผมรูปเดียวอ้าวทำไงดีเนี่ยไม่มีใครรอบๆมาช่วยปลงนะปลงเองก็แล้วกันเป็นครั้งแรกที่ปลงเองโอ้โหได้เลือดตกยางออกเลยสิเดียวแค่นั้นยังไม่พอยุงด้วยโอ้โหแล้วตรงนั้นมันมีคลองนะยุงมันเยอะนะเราก็กังวลกับการปลงผมอยู่แล้วเดี๋ยวก็จี๊ดจี๊ดนี่คือเป็นเลือดเลยนะแล้วก็ยุงกัดอีกจี๊ดบนหัวด้วยจี๊ดรอบตัวด้วยเนี่ยเป็นการครั้งแรกที่ปลงผมสนุกดีเออถัดมานะสามเณรก็เลยบอกว่าท่านมีมนต์ไหมมีมนต์พระเถระนั้นตอบว่ามีเป็นสุดยอดของมนต์เลยสามเณรบอกสอนได้ไหมสอนได้ไหมท่านบอกไม่ไหวอะเดี๋ยวตอนนี้สอนไม่ได้เพราะตอนนี้กำลังมาบิณฑบาตหาพระทหารอยู่นะคุยกันเนรมาตั้งนานแล้วเนี่ยท้องเริ่มร้องแล้วสามเณรก็เลยนิมนต์เลยถือบาตรพาไปที่บ้านแล้วก็เอาภัตตาหารเอาอะไรต่ออะไรมาถวายอย่างดีเลยนะแล้วก็เลยถามต่อว่าอิ่มแล้วพระคุณเจ้าอิ่มแล้วให้มนต์ข้าพเจ้าได้ยังพระคุณเจ้าบอกไม่ได้หรอกมนต์นี้จะให้กับคฤหัสถ์อย่างเจ้าไม่ได้ต้องมาบวชนะต้องมาบวชเป็นกิจจลักษณะถึงจะสอนมนต์นี้ได้ลองไปขอพ่อขอแม่ดูสิเด็กน้อยก็เลยไปบอกกับพ่อกับแม่บอกว่าสมณะรูปนี้ท่านบอกว่าท่านรู้สุดยอดแห่งมนต์เลยนะแต่ท่านจะสอนให้ก็ต่อเมื่อข้าพเจ้าไปบวชนะเป็นสมณเณรในสำนักของท่านแล้วนะ

พ่อแม่นะคุณพ่อคุณแม่ขอลูกไปบวชนะฝ่ายพ่อแม่ก็คิดว่าเดี๋ยวลูกไปบวชเดี๋ยวพอเรียนวนจบก็สึกมาเองแหละเพราะลูกเราหัวไวเนี่ยคงไม่ไปไม่เท่าไหร่ละก็เลยอยากไปบวชเลยลูกเนี่ยนะว่าแล้วพระโรนนะท่านก็เลยได้เด็กน้อยนาคเสนท่านพาไปที่เสนาสนะวัตนิยะแล้วก็ไปที่วิชัมพวัตถุวิหารจากนั้นนะก็พาไปที่ป่าหิมพานต์ตรงที่พระอรหันต์ท่านชุมนุมกันอยู่จำนวนมากมายเด็กน้อยก็เลยได้บวชเนนได้บรรพชาในท่ามกลางแวดล้อมของพระอรหันต์เนาะพอบวชเป็นสามเณรปุ๊บเนี่ยพระอุปัชฌาย์พระโรนะท่านก็คิดว่าเออเราจะสอนอะไรสามเณรดีเนาะมันก็มีพระไตรปิฎกก็มีสามปิฎกอ่ะเนาะพระสูตรพระวินัยแล้วก็พระอภิธรรมพระโรนะท่านคิดว่าโหเด็กนี้ฉลาดเฉลียวมากเลยสอนพระอภิธรรมเลยก็แล้วกันก็เลยนิว่าเลยพระอภิธรรม7คัมภีร์เด็กน้อยนาคเสนสามเณรนาคเสนก็หัวไวมากเลยก็เรียนไปสักพักเดียวเนี่ยบอกพ่อข้าพเจ้าเข้าใจแล้วจากนี้จะสาธยายให้ฟังเลยพระอภิธรรม7คัมภีร์นี้ว่าแล้วสามเณรก็อัดสาธยายพระอภิธรรมโดยลึกซึ้งพิสดารอยู่7เดือนเต็มนะบันทันใดนั้นเองแผ่นดินก็บรรลือลั่นเทวดาทั้งหลายก็ได้พากันมาสาธุการพรหมทั้งหลายก็ปรบมือจรุญจันทร์ที่เป็นทิพย์ดอกมณฑารพที่เป็นทิพย์ก็โปรยปลายลงมาในลำดับนั้นเองนะเวลาผ่านไปมาท่านอยู่ที่นั่นจนกระทั่งอายุครบ20พระอรหันต์ท่านก็เลยให้อุปสมบทนะตอนอายุ20ปีท่านก็เลยได้อุปสมบทเป็นพระจากนั้นวันหนึ่งท่านก็ตามพระอาจารย์เข้าไปบิณฑบาตพระโรหณะที่เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นะถึงจะเรียนถึงจะอะไรมาเนี่ยท่านก็คิดในใจว่าพระอุปัชฌาย์ของเราเป็นคนเปล่าหนอพระอุปัชฌาย์ของเราเป็นคนโง่หนอท่านให้เราเรียนพระอภิธรรมก่อนแต่ไม่สอนพระวินัยและพระสูตรคราวนี้พระโรหณะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้วาระจิตท่านก็บอกนี่เนี่ยท่านนาคเสนคุณปริวิตกถึงเรื่องที่ไม่สมควรท่านคิดในเรื่องที่ไม่สมควรเลยเนี่ยพระนาคเสนก็ตกกระจายอุ้ยเอาพระอุปัชฌาย์ของเราเป็นบัณฑิตหนอจะไหนหนอเราพึงจะขอเข้ามาพระอุปัชฌาย์ได้เนี่ยก็กล่าวจะขอเข้ามาแต่พระอุปัชฌาย์ท่านบอกว่าเราไม่ยกโทษให้ท่านหรอกนี่จะแค่มาขอเข้ามาก็แค่นี้ก็ให้เรายกโทษให้มันจะง่ายเกินไปแล้วมั้งก็เลยบอกว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองสาคระมีพระราชาพระนามมิรินทรงครองราชอยู่ที่เมืองนั้นและพระราชาพวกนั้นก็ใช้ทิฏฐิวาทะเข้าไปรุกรานไต่ถามจนกระทั่งพระสงฆ์องค์เนนสมณะชีพรามอยู่กันไม่ติดเนี่ยต้องหนีออกไปจากเมืองสาคระนครเนี่ยท่านมีหน้าที่ต้องไปปราบเนี่ยไปทรมานพระราชาพระองค์นั้นนะจึงจะยกโทษให้เพราะฉะนั้นพรรษานี้จะให้ข้าพเจ้าไปอยู่ที่ไหนพระนาคเสนถามพระอัสสุท่านก็เลยบอกว่าให้ท่านไปอยู่ที่สำนักของพระอัสสคุตเนี่ยท่านอยู่ที่เสนาสนะวัตนิยะนะทงเธอจงไปหาพระอัสสคุตณที่นั้นเถิดพอไปถึงพระอัสสคุตเถระท่านก็รับเอาไว้ตลอดพรรษานั้นนะจากนั้นมีมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งอุปถากบำรุงพระอัสสคุตเถระมาตลอด30ปีเต็มก็ถามว่าที่วัดของพระคุณเจ้ามีพระรูปอื่นไหมพระอัสสคุตก็บอกว่ามีพระนาคเสนมาพำนักอยู่ด้วยก็เลยอุบาสิกาก็เลยนิมนต์ไปถวายพระทหารเสร็จนะหลวงพ่ออัสสคุตก็เลยมอบหมายให้พระนาคเสนสัมโมทนียกถาหลังฉันนะพออาจารย์กลับไปแล้วพระนาคเสนนั่นก็เลยให้ธรรมะกับมหาวสิกาโยมก็บอกว่าโยมแก่แล้วนะรู้จักกับพระกับวัดมานานแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าถวายธรรมะลึกซึ้งด้วยเถิดนะว่าแล้วพระนาคเสนท่านก็เลยทำการอนุโมทนาแก่มหาวิทยการนั้นด้วยธรรมคาถาที่ลึกซึ้งเป็นโลกุตระคำว่าโลกุตระก็คือระดับปรมัตถ์ไม่ใช่เอาเรื่องทานศีลภาวนาธรรมดามาพูดกันแล้วเอาเรื่องระดับโอกุตระเรื่องเกี่ยวกับสุญญตาความว่างเปล่าเลย

วาจิกานั้นฟังธรรมไปปรากฏว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้เป็นโสดาบันบุคคลส่วนพระนาคเกษนั่นเองแสดงธรรมไปก็ไตรตรองสิ่งที่ตัวเองแสดงไปปรากฏว่าก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตรงนั้นเหมือนกันอันนี้เรื่องนี้เรื่องจริงนะมันเป็นวิชาชีพของหลวงพี่เลยก็ว่าได้เพราะหลวงพี่มาสายอบรมฝ่ายเทศสายสอนมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วตอนเป็นโยมหลวงพี่ก็เป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์ก็คือไปสอนครับแต่สอนเรื่องเทคโนโลยีนะพอมาบวชก็เป็นพระอาจารย์เทศสอนไอ้บางครั้งแล้วมันปิ๊งไอ้ตอนอธิบายนั่นแหละบางทีไอ้ก่อนจะเทศก็หรือก่อนจะสอนมันก็ยังเข้าใจระดับหนึ่งแต่อธิบายไปปุ๊บอุ๊ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเขาบอกว่าในการเทศการสอนการบรรยายเนี่ยคนที่ได้มากที่สุดก็คือคนสอนคนฟังบางทีก็เก็ตมั่งไม่เก็ตมั่งบางทีมันต้องไปตกผลึกกันแต่คนสอนสอนไปสอนมาเนี่ยเอ้ยขึ้นอีกเลเวลหนึ่งเพราะนั้นพระนาคเกษนท่านก็เลยเป็นพระโสดาบันตรงนั้นเองตอนนั้นเองเนี่ยนะพระอัสสกุฏท่านก็บอกว่าอนุโมทนาด้วยจากนี้ไปท่านจงไปที่เมืองปาตลีบุตรนะที่วัดอโศการามในเมืองไทยก็มีวัดอโศการามมีพระชื่อพระธรรมรักขิตะธรรมรักขิตะอาศัยอยู่ที่นั่นนะท่านจงไปเรียนพระสูตรวินัยที่นั่นเถิดนะพระนาคเกษก็ถามแล้วผมจะเดินทางไปยังไงเมืองปาตลีบุตรมันอยู่ไกลแค่ไหนไกลนะเมืองปาตลีบุตรนี่อยู่ภาคเหนือตอนกลางของอินเดียส่วนเมืองที่พระนาคเกษอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในปากีหลายร้อยโยชน์เลยแต่อาจารย์ท่านก็บอกว่า ไม่ต้องกังวลหรอกบุญท่านเยอะเดี๋ยวก็มีคนมาคอยค้ำจุนสนับสนุนเรื่องการเดินทางเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีคณะพ่อค้า500เล่มเกวียนจะเดินทางไปเมืองปาตลีบุตรพอดีพอเจอพระนาคเกษถามว่าคุณเจ้าจะไปไหนพอรู้จักไม่ทางกันนิมนต์เลยนั่นแล้วก็ดูแลตลอดเส้นทางแล้วก็หัวหน้ากองเกวียนก็มาถามพระคุณเจ้าอยากจะสนทนาธรรมด้วยพระคุณเจ้าถนัดเรื่องไหนนะพระนาคเกษบอกว่าอาตมาถนัดเรื่องอภิธรรมนะหัวหน้ากองเกวียนบอกโอ้ใช่เลยเนี่ยโยมก็เคยเรียนอภิธรรมเหมือนกันทั้งสองท่านก็เลยคุยกันนะพระนาคเกษก็แสดงธรรมจนกระทั่งหัวหน้ากองเกวียนนั้นได้บรรลุธรรมนะพอมาถึงทางแยกที่จะไปวัดอโศการามก็ชี้ทางให้พระคุณเจ้านิมนต์เลยเนี่ยวัดอโศการามอยู่ทางด้านนี้พอไปถึงก็เข้าไปกราบไหว้พระธรรมรักขิตะบอกเหตุผลที่ตนมาแล้วก็เรียนพุทธพจน์ไตรปิฎกในสำนักของพระธรรมรักขิตะใช้เวลา3เดือนเท่านั้นเองเรียนจบโดยพยัญชนะแล้วก็ใช้เวลาอีก3เดือนในการทบทวนด้วยอัดคำว่าโดยพันยนะก็คือด้วยตัวหนังสือชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนอย่างที่เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ในพม่าก็มีนะพระผู้ทรงพระไตรปิฎกคือจำได้หมดเลยจำได้ทุกตัวอักษรทุกหน้าทุกบรรทัดแล้วท่านก็ใช้เวลาอีก3เดือนทบทวนด้วยอัดก็คือเนื้อหาใจความที่แท้จริงไม่ใช่เฉพาะตัวหนังสือตอนนั้นตอนนั้นเองจำแจ้งหมดแล้วทะลุปลุกปลงพระไตรปิฎกเนี่ยพระอาจารย์คือพระธรรมรักขิตะก็เลยบอกข้อความนี้ว่านี่นะนาคเกษนคนเลี้ยงโคก็ได้แต่รักษาโคแต่คนเหล่าอื่นคือเจ้าของโคกลับได้บริโภคโครสแม้ฉันใดนาคเกษนตัวเธอแม้ทรงจำพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกได้ก็หาเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลไม่ยังเป็นใบลานเปล่าอยู่ก็คือเป็นพระโสดาบันก็จริงแต่ยังไม่หมดกิเลสยังไม่เป็นพระอรหันต์นะพระอาจารย์ท่านก็เลยท้าทายนะชาเลนจ์คืนนั้นเองพระนาคเกษก็ตั้งจิตตั้งใจนั่งตัวตรงเข้ากลางของกลางกลางของกลางก็บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้งหลายในราตรีนั้นนั่นเองพร้อมกับการรู้แจ้งแทงตลอดนะเทวดาทั้งหลายก็ให้สาธุการแก่ท่านนะแผ่นดินก็บันลือหรือลั่นพรมก็ปรบมือนะตอนนั้นเองพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ที่ป่ายมันก็รู้แล้วว่าตอนนี้พระนาคเกษเจนจบทั้งพระไตรปิฎกแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็เลยทรงสารว่าขอพบหน่อยนะพระนาคเกษก็รู้ด้วยวรจิตก็ไปพบพระอรหันต์เหล่านั้นคราวนี้ก็เลยเริ่มต้นเลย

นะพระอรหันต์ก็บอกถึงเวลาแล้วนะที่ท่านนะจะต้องไปปราบพระเจ้ามิลินนะก็พระนาคเสงก็บอกว่าอย่าว่าแต่พระเจ้ามิลินเลยนะจะเป็นพระราชาจะเป็นนักปราชญ์แล้วมันอยู่ที่ไหนมาก็บอกจะมุจวีปข้าพระเจ้าจะขจัดข้อสงสัยข้อโต้แย้งทั้งหมดทั้งสิ้นนะเพราะตอนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้แจ้งเจนจบทั้งหมดแล้วนะในสมัยนั้นเองนะมีบริเวณหนึ่งชื่อว่าอสงไขยบริเวณนะที่สาคลนครมีพระรูปหนึ่งพระเจ้าท่านชื่อพระอายุปาละนะท่านพักอยู่ที่ตรงนั้นอาศัยอสงไขยบริเวณนะก็พระเจ้ามิลินก็อีกแล้ววันนี้ว่างๆจะไปคุยกับใครดีเนาะพวกข้าราชบริพารชาวกรีกก็บอกว่าข้าแต่มหาราชเจ้ามีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระอายุปาละตรงทรงพระไตรปิฎกมีความชำนาญมากนะขอพระองค์เสด็จไปคุยกับนะพระเถระรูปนี้เถิดพระเจ้ามิลินก็เสด็จไปแล้วก็ถามพระคุณเจ้าอายุปาละการบวชของพวกท่านมีประโยชน์อะไรและอะไรคือความจุดมุ่งหมายสูงสุดในการบวชพระเถระพระอายุปาละท่านก็เลยบอกว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรการบวชมีการประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเป็นประโยชน์ต่อสามัญผลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของอาตมาพวกอาตมานี่นะพระท่านก็ตอบดีนะแต่ดูวาทะของพระราชาท่านบอกว่าพระคุณเจ้าทำไมต้องบวชล่ะคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติธรรมได้ไม่ใช่เหรอคฤหัสถ์คือชาวบ้านธรรมดาก็บรรลุธรรมได้ไม่ใช่เหรอพอถอยแล้วท่านก็ตอบตรงๆว่าอถวายพระพรใช่ผู้ประพฤติสม่ำเสมอที่เป็นคฤหัสถ์มีอยู่ขอถวายพรนะเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแบบชาวบ้านธรรมดาไม่ต้องบวชก็มีบรรลุธรรมก็ได้แค่นั้นเองพระราชาท่านก็ได้ทีขี่แพะไล่เลย บอกพระคุณเจ้าอายุปัจจุบันถ้าอย่างนั้นการบวชของพวกท่านก็เป็นของไร้ประโยชน์บวชทำไมอ่ะในเมื่อบรรลุธรรมได้เป็นโยมก็บรรลุธรรมได้พวกสมณะสักยบุตรทั้งหลายย่อมบวชประพฤติทุดงเนี่ยที่พระบางรูปประพฤติทุดงเพราะผลแห่งบาปกรรมในอดีตนะพระคุณเจ้าพระบางรูปฉันมือเดียวเนี่ยในภพก่อนสงสัยจะเป็นโจรปล้นโภคทรัพย์ของคนอื่นชาตินี้เลยต้องอดอยากสำหรับพระบางรูปนั้นก็อาศัยอยู่ในที่โล่งแจ้งสงสัยเมื่อก่อนเป็นโจรปล้นบ้านเขาชาวบ้านเขามีบ้านอยู่ในที่โล่งแจ้งชาตินี้เลยมาใช้กรรมต้องมาเป็นพระที่อยู่ตามที่โล่งแจ้งส่วนพระบางรูปถือเนสัตชีกลางคังคือกลางคืนไม่นอน ยืนเดินนั่งไม่นอนสงสัยในอดีตเนี่ยจะต้องไปเป็นโจรปล้นชาวบ้านระหว่างทางแล้วก็จับมัดเขาไว้ที่ต้นไม้ไม่ให้เขานอน ชาตินี้เลยต้องมาใช้กรรมโอ้ดูวาทะของพระเจ้ามิลินนะแสบไหมเนี่ยแสบเลยนะแค่นั้นเองพายุปาละท่านก็ไม่อยากจะตอบปากตอบคำท่านก็เลยนิ่งเฉยไปนะแค่นั้นเองนะเอาอีกแล้วพระเจ้ามิลินก็ปรบมือเลยบอกว่าดูหนอชมพูทวีปชมพูทวีปว่างเปล่าหนอชมพูทวีปเหลวไหลหนอใครหรือสมณะพราหมณ์ผู้ใดที่จะคุยกับเราสนทนากับเราได้ไม่มีเลยเนี่ยทันใดนั้นเองเนี่ยเทวมันติยะอมาตย์ได้ข่าวว่าพระนาคเสนพระภิกษุมาด้วย 80,000 รูปมาอยู่ในบริเวณใกล้ๆนั่นเองได้ข่าวว่าพระนาคเสนนี่ของจริง ก็เลยบอกว่าดูก่อนมหาราชนะพระเจ้ามีนันเดอร์ชาวกรีกได้ข่าวว่าตอนนี้มีพระเถระรูปใหม่พระนาคเสนมานะท่านเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาฝึกดีแล้วแกล้าเป็นพหูสูตรมีคำพูดวิจิตมีปฏิภาณงดงามบารุบารมีในอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทารับปฏิภาณปฏิสัมพิทาคือได้ปฏิสัมพิทาสี่บัดนี้พระเถระรูปนั้นพักอาศัยอยู่ในสังขยาบริเวณขอพระมหาราชเสด็จไปถามให้กับพระนาคเสนเถิดทันทีที่พระเจ้ามิลินได้ยินคำว่าพระนาคเสนแค่นั้นก็ขนลุกสู้ชูชันเกิดความประหวั่นพันพึงขึ้นในใจทันทีเพราะว่าสัญญาเก่าสมัยเป็นลูกศิษย์

พระภิกษุที่นั้นในภพชาติที่แล้วมันฝังลึกอยู่ในกมลสันดานในใจรู้ลึกๆคราวนี้เจอของจริงแล้วแต่ก็ไปอยู่ดีเพราะชอบว่าแล้วก็เลยยกขบวนกันนะไปหาพระมิรินพระนาคเสนนะเอาแล้วเจอกันละคราวนี้อดีตอาจารย์กับลูกศิษย์เกริ่นมา40นาทีไม่เกริ่นมาประมาณเกือบชั่วโมงเจอแล้วเข้าเรื่องมิรินทปัญหาแล้วมาปัญหาข้อแรกเลยปัญหาข้อแรกเจอกันก็พระคุณเจ้าคนทั้งหลายรู้จักท่านอย่างไรพระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรครับคำตอบนะขอถวายพระพรมหาบพิตรคนทั้งหลายรู้จักอาตมาภาพว่าพระนาคเสนเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เรียกอาตมาภาพว่าพระนาคเสนมารดาบิดาตั้งชื่อเรียกอาตมาภาพว่านาคเสนบ้างสุรเสนบ้างวีรเสนบ้างสีหเสนบ้างแต่ว่าขยายความว่าข้าแต่พระมหาบพิตรคำว่านาคเสนนี้เป็นเพียงคำกล่าวถึงเป็นบัญญัติเท่านั้นนะเป็นสมญานามเป็นเพียงโวหารความจริงคำว่านาคเสนนี้หามีบุคคลอยู่ไหมว่ากันแบบปรมัตถ์เลยนะไม่ต้องชักช้าไม่ต้องลีลาตอบแบบปรมัตถ์เลยเนี่ยพระราชาก็เลยบอกอ้าวพระคุณเจ้านาคเสนถ้าหากว่าไม่มีบุคคลถ้าว่านาคเสนไม่มีจริงแล้วเวลาถวายจีวรถวายบิณฑบาตเสนาสนะบริขารคือยาถวายให้ใครอ่ะแล้วใครเป็นคนรักษาศีลใครเป็นคนทำภาวนาใครเป็นคนทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งถ้าไม่มีคนไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในชื่อนาคเสนนี้แล้วถ้าคนอื่นเนี่ยไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผู้พิการดื่มเหล้ากระทำอนาถริกรรมถ้าไม่มีคนบุคคลเราเขาแล้วใครจะรับกรรมถ้าอย่างนี้บุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเพราะนั้นแม้คราวนี้ถ้าใครมาฆ่าท่านเนี่ยพระคุณเจ้าพระนาคเสนคนนั้นก็ไม่บาปถ้าไม่มีนาคเสนก็ไม่มีพ่อแม่ของพระนาคเสนไม่มีครูบาอาจารย์ของพระนาคเสนไม่มีอุปัชฌายะแสบไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นก็ถามได้ไปเรื่อยอ่ะเนี่ยขอโยมถามให้แน่ใจหน่อยที่ว่าอันไหนเนี่ยที่ว่านาคเสนนั้นขนเหรอเล็บเหรอหนังเหรอเนื้อเหรอเอ็นเหรอกระดูกเหรอหัวใจตับพังผืดปอดถามไปเรื่อยนะพระนาคเสนก็บอกอันนั้นก็ไม่ใช่ไส้ใหญ่อันนั้นมันก็ไม่ใช่ไส้น้อยเหรอไม่ใช่แขนไม่ใช่ขาไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะก็เลยถามลึกไปเรื่อยขันห้าเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล่ะพระนาคเสนท่านก็ตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จนกระทั่งพระเจ้ามิรินท่านก็บอกโอ้แล้วอะไรล่ะคือนาคเสนนาคเสนคือใครหรือมันอะไรยังไงกันแน่พระเจ้านาคเสนไม่ใช่พระนาคเสนท่านก็เลยตอบว่าวันนี้พระองค์เสด็จมายังไงพระองค์ทรงพระดำเนินมาด้วยพระบาทานี่มันราชาตับถูไหมพระบาทหรือว่าเสด็จมาโดยราชรถนี่คราวนี้พระเจ้ามิรินท่านก็เลยบอกว่ามาด้วยรถพระคุณเจ้าพระนาคเสนก็ถามว่าอันไหนที่เรียกว่ารถงอนรถเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นล้อรถเหรอไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่รถดุมเหรออันนั้นก็ไม่ใช่แอกก็ไม่ใช่เอ้าถามอะไรก็ไม่ใช่ นะท่านก็เลยตอบว่าก็สันใดก็ฉันนั้นแหละพระคุณนะยังไงก็อย่างนั้นนะในเมื่ออันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วขอถวายพระพรที่จริงก็เหมือนกันนั่นแหละแม้ธรรมภาพอาศัยเส้นผมด้วยอาศัยขนด้วยอาศัยมันสมองมารวมกันนั่นแหละนะจึงชื่อรวมเรียกว่านาคเสนแต่พอแยกย่อยลงไปมันก็ไม่มีนะโดยปริมาตรแล้วมันไม่มีนะอุปมา

ด้วยเรื่องรถนี่แหละที่ทำให้พระเจ้ามิลินได้รู้ปัญญาของพระนาคเกษเป็นครั้งแรกนะเสร็จแล้วถัดมาก็คือปัญหาด้วยพินาศไตรตรองคือต้องการจะถามชาวของพระนาคเกษต่อไปพระเจ้ามิลินก็เริ่มต้นได้ว่าอย่างนี้บอกว่าพระคุณเจ้าโยมจะถามปัญหาละนะจะถามปัญหาอื่นต่อไปละพระนาคเกษท่านก็เลยตอบว่าขอถวายพรมหาพิชจงตรัสถามเถิดเอาถามมาเลย พระเจ้ามิลินท่านก็เลยบอกว่าโยมได้ถามไปแล้วพระนาคเกษท่านก็ตอบว่าอาตมภาพก็ตอบแล้ว เออทันกันนะพระราชาถามว่าเอาท่านตอบว่ายังไงพระท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วองค์ถามอะไรนะ เออพระราชาเออโอเคจบนะยกนี้จบกันไปแค่นี้ สนุกดีนะคนที่ทันกันเนี่ยแม่คุยกันสนุกเลยปัญหาถัดมานะคุยกันจนค่ำเลยตามไปคุยกันเลย ปัญหาว่าด้วยการบวชเนี่ยที่ตะกี้เคยไปถามมาไงถามแล้วพระท่านตอบไม่ได้ไปถามมาเยอะแล้วแหละพระท่านตอบไม่ได้ก็แล้วเอามาถามพระนาคเกษนพระคุณเจ้านาคเกษนการบวชของท่านมีประโยชน์อะไรก็ประโยชน์อย่างยิ่งของพวกท่านคืออะไรนี่นะท่านก็ตอบว่าประโยชน์อะไรหรือขอถวายพระพรอาตมภาพพวกอาตมภาพบวชก็เพื่อประโยชน์กับสิ่งนี้คือทุกนี้พึงดับไปเสียทุกอื่นก็ไม่พึงเกิดขึ้นขอถวายพระพรการบวชของพวกตมาก็มีข้อที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นประโยชน์ก็แลอนุปาทาปรินิพพานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของพวกอาตมภาพคือการบรรลุนิพพานหมดทุกข์ไม่ต้องมาเกิดใหม่นี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดประโยชน์ของการบวชนะคราวนี้ท่านก็ถามต่อ พระคุณเจ้านาคเกษนภิกษุทั้งหมดเลยแหละพระทุกรูปทั้งหมดเลยบวชเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าพระนาคเกษนท่านก็ตอบว่าหาไม่ได้ขอถวายพระพรพระบางรูปก็บวชเพราะว่าพระราชามีคำสั่งให้จับตัวไปแต่พอบวชเป็นพระแล้วเขาไม่จับก็มาบวชบวชเพราะหนีพระราชาบางพวกก็กลัวโจรจับไปก็เลยมาบวชบางพวกก็บวชหนีหนี้บางพวกก็บวชเลี้ยงชีพนะแต่ถ้าภิกษุรูปใดบวชโดยชอบรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการบวชคือการบรรลุนิพพานเหมือนอย่างตอนเข้าโบสถ์แล้วไปประกาศตัวสัพพทุกขานิสรณะนิพพานะนั่นแหละก็บวช ด้วยประการนี้แล้วพระคุณเจ้านาคเกษนล่ะท่านบวชเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนี้หรือเปล่าพระนาคเกษนนั่นก็บอกว่าอาตมภาพนั้นบวชตั้งแต่เป็นเด็กตอนเด็กนะตอนบวชตอนนั้นไม่รู้หรอกตอนนั้นอยากจะแค่เรียนมนต์นั่นเองพระอาจารย์ท่านบอกว่าท่านมีวนมนต์วิเศษก็เลยอยากจะเรียนมนต์นะแต่ว่าอาตมภาพโตขึ้นก็เริ่มคิดว่าสักสมณะสักยบุตรเหล่านี้เป็นบัณฑิตท่านเหล่านั้นนะต่างบวชกันเพื่อสิ่งเหล่านี้คือสิ่งนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานนะจากนั้นนั่นแหละอาตมภาพจึงได้มีความคิดว่าอาตมภาพก็บวชเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือคำตอบของพระนาคเกษนตัดมาปัญหาว่าด้วยการปฏิสนธิว่าพระเจ้ามิลินก็สนุกสนานก็ถามไปเรื่อยๆอ่ะไม่เคยเจอถามอะไรก็ตอบได้หมดอย่างนี้ก็เลยสนุกก็เลยถามต่อไปว่าพระคุณเจ้านาคเกษนบางคนตายไปแล้วจะไม่เกิดอีกมีอยู่ไหมคนตายแล้วไม่เกิดอีกมีไหมคำตอบก็คือบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดมีคนที่ไม่เกิดก็มีแต่คนที่เกิดก็มีที่ต้องเกิดก็มีคำถามว่าใครที่ต้องเกิดใครที่ไม่ต้องเกิดคำตอบก็คือขอถวายพระพรผู้มีกิเลสก็ยังต้องเกิดอีกแต่ถ้ากิเลสหมดไปแล้วก็จะไม่เกิดนะคำถามก็คือแล้วตัวท่านเองล่ะหลวงนี่นะพระอาจารย์นาคเกษนี่นะท่านจะเกิดมาอีกไหมมันตอบยากนะคือจริงๆอ่ะถ้าไปตอบอย่างเงี้ยนะพระโดนถาม

ันก็อึ้งเหมือนกันหนึ่งคราวนี้ก็จำไปตอบไปแล้วเวลาโดนถามนี่ก็ตอบแบบนี้ว่าขอถวายพระพรถ้าหากอาตมภาพยังมีอุปทานอยู่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังมีกิเลสอยู่อาตมาก็ยังต้องเกิดอีกแต่ถ้าเกิดอาตมภาพหมดอุปทานตัณหาอุปทานกิเลสหมดแล้วอาตมภาพก็จะไม่ปฏิสนธินะก็จะไม่เกิดอีกนะพูดง่ายก็คือท่านเอาหลังอิงต้นโพเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะไปกำหนดชี้ชัดนะฟันธงไปเลยว่าเกิดหรือไม่เกิดไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยศาสนาพุทธทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเลยนะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้จะไปบอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ได้ท่านบอกว่าสาเหตุที่จะทำให้เกิดก็คือยังมีอุปทานอยู่ก็เกิดแต่ถ้าอาตมภาพบำเพ็ญเพียรไปจนกระทั่งหมดตัณหาอุปทานหมดกิเลสก็ไม่เกิดท่านก็ตอบกลางๆนะไม่ฟันธงไปไม่อวดแล้วก็ไม่นะทอมกลางๆไปนะตอบอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ผิดถัดมาปัญหาว่าด้วยโยนิโสมนสิการะโอ้นี่สำคัญเอามาคำนี้กับคำว่าโยนิโสนะคำว่าโยนิโสนี่คือการคิดโดยแยบคายรู้จักคิดรู้จักจับประเด็นคิดนะเรียกว่ารู้จักแยกแยะคนบางคนเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่รู้จักจับแง่คิดหรือไม่รู้จักว่าสาระประเด็นที่เขาคุยกันเนี่ยนะเขาคุยกันเรื่องนี้ก็ไปเอาเรื่องโน้นมานะหรือว่าเรื่องที่คุยกันอยู่นี้มันสลับซับซ้อนมันมี เหตุและผลมันมีปัจจัยเยอะบางคนนี่ก็จะมึนงงไปเลยนะหลวงพี่เจอเยอะสมัยยังทำงานทั้งโลกก็ตามมาบวชแล้วก็ตามแต่ถ้าเจอผู้ที่มีโยนิโสมนสิการเขาจะชั่วๆเขาจะแยกแยะออกอันนี้มันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้ตอนนี้คุยเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะแยกแยะปุ๊บสาเหตุเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่คือแยบคายจับแง่คิดถูกประเด็นถูกเหตุการณ์เกิดขึ้นรู้ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องปีกย่อยอย่าเพิ่งไปแตะมันแก่นมันอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้เดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะเบาเองนี่คือคำว่าโยนิโสมนสิการแปลเป็นภาษาไทยว่าเนี่ยคิดโดยแยบคายเนี่ยแยบคายคำถามก็คือพระคุณเจ้านาคเสนบุคคลใดไม่ปฏิสนธิบุคคลนั้นย่อมไม่ปฏิสนธิเพราะมีโยนิโสมนสิการใช่หรือไม่คือใช้โยนิโสมนสิการอย่างเดียวเนี่ยหมดกิเลสเลยไหมนี่คือคำถามนายมาดูคำตอบขอถวายพระพรมหาบุพิตรบุคคลย่อมไม่ปฏิสนธิคือย่อมไม่เกิดใหม่เพราะมีโยนิโสมนสิการเพราะมีปัญญาและเพราะมีกุศลธรรมทั้งหลายอย่างอื่นคำตอบก็คือมีโยนิโสมนสิการอย่างเดียวไม่พอนะมีความคิดแยบคายอย่างเดียวไม่พอนะแล้วท่านก็ขยายความต่อไปอีกว่าพระคุณเจ้าก็โยนิโสมนสิการนั่นมันเป็นปัญญาไม่ใช่หรือมันอย่างเดียวกันหรือเปล่าเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์คำตอบก็คือหาไม่ได้มหาบพิตรโยนิโสมนสิการก็อย่างหนึ่งปัญญาก็อีกอย่างหนึ่งขอถวายพระพรอันนี้ชัดเลยนะดูท่านขยายความต่อไปนะแม้พวกสัตว์เหล่านี้คือแพะแกะโคกระบืออูฐลาก็สามารถมีโยนิโสมนสิการได้แต่สัตว์เหล่านั้นหามีปัญญาไหมตรงนี้หลวงพี่เพิ่งจะมาเจอนี่เหมือนกันเนี่ยประโยคเนี่ยว่าแม้แต่พวกสัตว์ก็มีโยนิโสมนสิการได้ขยายความก็คือมันขยันหรือมันรู้จักเทคนิคในการนำมาหากินมันมีความคิดแยบคายนะสัตว์บางอย่างนี่มันมีเทคนิคแปลวๆนะในการทำมาหากินมันมีลูกล่อลูกชนมีเล่ห์เหลี่ยมบางทีมันก็กินหากินกันเป็นฝูงใช่ไหมมันมีโยนิโสมนสิการนะแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยแต่มันไม่มีปัญญาปัญญาที่จะบรรลุธรรมไม่มีคราวนี้ก็เลยนำมาซึ่งคำถามต่อไปว่าอ้าวแล้วลักษณะลักษณะของมนสิการโยนิโสมนสิการเป็นอย่างไรอย่างไรเป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการคำตอบขอถวายพระพรโยนิโสมนสิการมีการตรึกคือการจับเอาไว้เป็นลักษณะส่วนปัญญามีการตัด
เออ

ยนิโสมนสิการจับเอาไว้ปัญญาตัดเป็นอย่างไรอุปมาให้ฟังหน่อยเธออธิบายหน่อยคำตอบก็คือพระเจ้าพระนาคเสนท่านก็บอกว่ามหาราชรู้จักเวลาเขาเกี่ยวข้าวกันไหมรู้เวลาเขาเกี่ยวข้าวเขาทำยังไงพระเจ้ามิลินก็บอกเอาเวลาเขาเกี่ยวข้าวนะเขาก็เอามือซ้ายกำข้าวก่อข้าวไว้เสร็จแล้วมือขวาถือเขียวแล้วก็ตัดให้ขาดนั่นแหละนะพระนาคเสนอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยโยนิโสมนสิการะมีลักษณะจับคือจับให้มั่นแล้วก็ใช้ปัญญานะเอามือขวาถือเขียวแล้วก็เกี่ยวตัดปุ๊บเป็นไงเนี่ยก็คือหมายความว่าเวลาเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเวลาตรึกธรรมะเวลาพิจารณาเรื่องอะไรยากๆเนี่ยก็คือมีโยนิโสมนสิการแยกแยะประเด็นให้ชัดเจนกันแล้วก็ตรึกคืออย่าให้มันเคลื่อนย้ายหายไปไหนจับเอาไว้นะอย่าให้มันหนีไปไหนก็คือมีการยึดเอาไว้จับเอาไว้จับให้มั่นแล้วก็ตัดให้ขาดขั้นให้ตายด้วยปัญญาคือพอจับมั่นมันไม่หลุดไปไหนแล้วเนี่ยก็ใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์แยกแยะจนกระทั่งแทงตลอดไปถึงต้นเหตุตัดที่ต้นเหตุมันก็จะชั่วเห็นไหมโอ้นี่โยนิโสมนสิการกับปัญญาคู่กันอย่างนี้นี่เองนะเสร็จแล้วก็ถามต่อเลยตรงสายจะเป็นคำถามสุดท้ายวันนี้แหละคือเรื่องของศีลนะคำถามก็คือพระคุณเจ้าในเกษณก็แต่ว่าท่านกล่าวว่าเพราะมีโยนิโสมนสิการมีปัญญาและก็กุศลธรรมอย่างอื่นคำว่ากุศลธรรมอย่างอื่นเหล่านั้นนะคืออะไรนะถามลึกลงไปเรื่อยคำตอบก็คือทำอื่นๆที่ว่าจำเป็นทั้งโยนิโสปัญญาและก็ทำอื่นกุศลอย่างอื่นก็คือศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิมีศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธินะเดี๋ยวตอนต่อๆไปเดี๋ยวจะมาลงลึกไปเรื่อยๆเพราะ

คือนี่ระดับนักธรรมเอกนะคือปรมัตถธรรมเนี่ยคือลึกซึ้งมากเนี่ยดูหัวข้อธรรมแต่ละข้อเนี่ยอินทรีย์พละคืออะไรเดี๋ยวคราวหน้าจะมาขยายความไปเรื่อยๆโพชฌงค์คืออะไรมรรคอันนี้มรรคแปดเฉพาะคุณสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานคืออิทธิบาททั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องมีศีลเป็นที่ตั้งนะศีลเป็นที่ตั้งของคุณทำความดีทั้งหลายนะถ้าศีลไม่ดีนะคือรักษาศีลไม่ได้ยังฆ่าอยู่ยังขโมยอยู่ยังประพฤติผิดในกามอยู่คุณธรรมทั้งหลายมันตั้งอยู่ไม่ได้นะคนที่ขาดศีลนะศีลทะลุศีลขาดมันไม่มีความองอาจกล้าหาญใจมันระแวงใจมันตั้งมั่นไม่ได้คุณธรรมความดีมันตั้งมั่นไม่ได้นะนี่คือลักษณะของศีลนะที่พระนาคเสนท่านตอบนะคราวนี้ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนพืชต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ต้นไม้เหล่านั้นต้องอาศัยแผ่นดินนะอาศัยแผ่นดินแล้วจึงถึงความเจริญงอกงามฉันใดก็ฉันนั้นถวายพระพรพระโยคาวจรก็คือพระที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยดำรงอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ทั้ง5สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์จนถึงปัญญินทรีย์ได้ฉันนั้นก็เหมือนกันนี่ไงที่การศึกษาไตรสิกขาของพระก็คือศีลแล้วถึงจะไปสมาธิแล้วถึงปัญญานะคือศีลเป็นบาตรถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ไม่มั่นคงแล้วสมาธิรวมตัวยากนะสมาธิเกิดขึ้นได้ยากและที่ท่านเน้นเลยเนี่ยซึ่งอินทรีย์พละเนี่ยเดี๋ยวให้พวกเราจำไว้ก่อนก็แล้วกันจะมาขยายความในตอนหน้าๆก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะ5อย่างคืออินทรีย์5นะเดี๋ยวคราวหน้ามาว่ากันตั้งแต่ศีลศรัทธาไปเรื่อยๆเลยนะวันนี้คงต้องพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอพักเสียงด้วยเพลงประจำตัวเอ้ยไม่ใช่ เพลงที่ชอบมาก

0: คนทำได้
1: เนาะก็4ปีกว่าแล้วที่หลวงพี่ไปพัฒนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนาชาติขึ้นที่ทับสะแกะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาชาตินานาชาติทุ่งแสงธรรมมันก็มีคนมาปฏิบัติธรรมกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวตอนนี้ตั้งหลักได้เสนาสนะฟังก์ชันที่จำเป็นตอนนี้ก็ครบนะยังขาดอยู่หลายอย่างนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจัดได้เต็มที่แล้วนะก็ล่าสุดมาให้ดูความคืบหน้าล่าสุดนะเป็นภาพ

เนาะดูเพลินๆเอ๊ะนี่นี่มันศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือมันรีสอร์ทนะก็ดูดีญาติโยมบางคนเขาก็มาถึงก็บอกไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือบางคนก็เห็นในเว็บไซต์บางคนนะเดี๋ยวนี้โทรมาประจำแล้วแทบจะทุกวันเลยเดี๋ยวนี้สนใจปฏิบัติธรรมจะไปถือศีลได้ไหมจะมาบวชได้ไหมบวชนี่คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะโทรแปลกไม่ค่อยจะมีผู้ชายบวชจะมีผู้หญิงบวชบวชแบบชี้พรามบางทีก็แก้บนนะพอมาถึงโอ้ถามเป็นยังไงบ้างที่พักบอกไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ทำไมบอกเคยไปมาหลายที่แล้วนะก็วัดเข้าใจว่าจะไปพักที่วัดมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละพอมาถึงที่นี่บอกโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ได้นะก็บอกว่าผู้ที่มีบุญเขาช่วยกันออกแบบแล้วเขาก็ช่วยกันออกไอเดียหลวงพี่ก็อยู่คุมสร้างงานแล้วก็สร้างสรรค์กันไปเขาก็ประทับอกประทับใจกันว่ามันสะอาดนั่นแล้วก็สงบมากเนี่ยอย่างกลุ่มนี้ล่าสุดกลุ่มนี้มาคนที่นั่งคุกเข่าคุณที่สูงอยู่ทางด้านซ้ายๆเนี่ยกลางๆห้องเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เป็นคนที่ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ปฏิบัติธรรมใครที่อยากจะปฏิบัติธรรมในประเทศไทยติดต่อไปเขาก็จะกระจายไปตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเขาก็ติดต่อมาที่หลวงพี่แล้วก็พาคนมาปฏิบัติธรรมเจ้าตัวเองก็มาทดลองชิมลางเป็นครั้งแรกเขาก็พออกพอใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยบังเอิญเดี๋ยววันที่12นี้จะมีเพื่อนชาวฝรั่งเศสเดินทางมาหลวงพี่บอกช่วงนั้นหลวงพี่ไม่สะดวกไม่ว่างนะเพราะว่าทางด้านผู้ช่วยหลวงตาหลวงพี่ทั้งหลายท่านไปปฏิบัติธรรมกันมั่งท่านไปเรียนบาลีกันมั่งหลวงพี่อยู่รูปเดียวสงสัยจะไม่สะดวกก็บอกแม่เพื่อนคนนี้ก็มีตั๋วเครื่องบินจะกลับตอนสิ้นเดือน

นี่แล้วไม่สามารถที่จะเลื่อนกำหนดไปที่อื่นได้ก็มาได้ไหมคือบอกแหมมันจะมามันก็ได้นะแต่มันไม่มีเวลาสอนนะก็มาก็คือเช้านั่งสมาธิกันเย็นนั่งสมาธิกันอาจจะเวลานำนั่งสมาธิได้สักรอบสองรอบบอกโอเคอย่าเอาแค่นี้ก็เอาละก็ตกลงหลวงพี่ก็ไม่ได้พักอีกเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวก็จะมีคนมาอยู่ 4-5 วันไม่เป็นไรพอเราสร้างมาเพื่อการนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครดูแลมากมายก็มากันนั่นแหละหลวงพี่ก็นี่แหละประทับอกประทับใจกันวันนั้นมันคืนมันวิสาขาพอดีก็กลุ่มนี้มาไงทำให้หลวงพี่มาวัดพระธรรมกายไม่ได้ก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็เลยเป็นครั้งแรกเลยที่เวียนมาทักษิณรอบศาลาตัวเองที่ทุ่งแสงธรรมสร้างมา 4-5 ปีเพิ่งจะได้เวียนมาทักษิณที่ทุ่งแสงธรรมเป็นครั้งแรกแล้วก็จัดกิจกรรมกันไปส่วนสถานที่ตรงนี้เนี่ยเอ๊ะนี่มันยังไงกันเนี่ยแต่มองไปไกลๆอ้อเห็นรูปหลวงปู่อยู่ที่ไกลๆโน้นทางด้านซ้ายมีองค์พระประธานพระธรรมกายอยู่เอาที่นี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่ล่าสุดนะคือเพิ่งจะสร้างเสร็จใช้งานได้เมื่อเดือนที่แล้วเองก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมลูกแก้วที่หัวหินก็คือมีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งท่านมีจิตศรัทธาที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วท่านมารู้จักกับหลวงพี่ท่านก็เลยนิมนต์ไปเทศไปสอนให้ธรรมะคนงานของท่านแล้วพาเพื่อนบ้านที่เป็นชาวต่างประเทศมาหลวงพี่ก็ไปนำนั่งสมาธิอยู่หลายเดือนแล้วปรากฏว่าท่านเกิดสนอกสนใจมีศรัทธามีที่ดินว่างแล้วท่านทำธุรกิจก่อสร้างอยู่แล้วท่านก็ใช้เวลาเนรมิตอาคารปฏิบัติธรรมแค่เดือนเดียวเสร็จเลยแล้วก็หลวงพี่ไปเจิมไปเปิดใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้า2อาทิตย์หน้าก็จะไปอีกนั่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าที่ชาวที่หัวหินนั้นชาวต่างชาติเยอะมากพอเราไปจัดไปนั่งสมาธิรอบละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเขาก็อยากจะรู้มากกว่านั้นก็ส่งต่อไปที่ทุ่งแสงธรรมนั่นก็ตอนนี้ก็เรียกว่าก้าวเข้ามาสู่ยุคของการเผยแผ่และของทุ่งแสงธรรมคือ 4-5 ปีแรกนั้นเป็นยุคของการก่อสร้างหลวงพี่ก็ระดมทุนก่อสร้างจนกระทั่งอย่างที่บอกฟังก์ชันพื้นฐานในการใช้งานนั้นมันลงตัวมันสามารถจัดได้แล้วกลุ่ม20-30คนนี่จัดได้ละสบายสบายนะแต่ว่ามันมีมาสเตอร์แพลนอยู่ที่จะทำต่อไปนะเพราะว่าเราจะสร้างวิหารหลวงปู่กันนะถ้าเราดูในรูปนี้เราดูในรูปนี้นี่คือที่ดิน18ไร่แรกที่เราได้มาเนี่ยนี่คือ18ไร่แรกที่เราได้มาเส้นเทาๆตรงนี้เนี่ยที่มือวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่คือถนนเพชรเกษมพอลงมาปุ๊บเจอวงเวียนตรงนี้เองตรงหมายเลขหนึ่งนะตรงกลางรูปเนี่ยนะตรงนี้คือสถานที่สร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมณีของหลวงปู่หนึ่งซึ่งผู้มีบุญที่ท่านมาทอดกฐินเมื่อ2ปีที่แล้วคือปี67นะท่านเกิดศรัทธาประสาทะท่านบอกท่านศรัทธาหลวงปู่มากอยากจะประเดิมท่านก็เลยถวายไว้เพื่อที่จะสร้างมหาวิหารหลวงปู่นะหลวงพี่ก็รับแล้วก็เก็บปัจจัยนั้นไว้เป็นอย่างนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เพื่อการสร้างมหาวิหารหลวงปู่เสร็จแล้วเมื่อปีที่แล้วหลวงพี่สร้างห้องปฏิบัติธรรมไปติดแอร์เรียบร้อยใช้งานได้แล้วมาปีนี้ก็เลยมามุ่งหน้ามาตรงนี้นะเราจะบูชาธรรมหลวงปู่เราจะเผยแผ่วิชาธรรมกายนะเราจะราธนาหลวงปู่มาอยู่ตรงนี้อาคารตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีนี้นะหลวงพี่จะทอดกฐินเพื่อสร้างมหาวิหารหลวงปู่นะมีทุนอยู่แล้วพระประธานกฐินเมื่อ2ปีแล้วถวายมาแล้วส่วนหนึ่งคราวนี้เราก็มาระดมทุนกันนะก็ปีนี้อยากจะเชิญพวกเราหลังวัดพระธรรมกายทอดกฐินแล้วแน่นอนวัดพระธรรมกายทอดกฐินวันที่1พฤศจิกายนนะอาจจะเป็นเสาถัดไปเดี๋ยวขอคุยกับคณะกรรมการก่อนทอดกฐินทุ่งแสงธรรมนะแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยก่อนจะถึงปลายปีทอดกฐินเดือนพฤศจิกายนนั้นเดี๋ยววันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะเสาร์25กรกฎาคมหลวงพี่จะทอดพระป่านะสมทบทุนนั่นก็เพื่อทยอยไปเรื่อยๆนะก็
จะเป็นครั้งที่สองอันนี้มันเป็นโบรชัวร์ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่ง

ก็ได้สมทบขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่25กรกฎาคมก็จะเป็นครั้งที่2ก็มาคุยรายละเอียดกันได้ในนี้คือข้อมูลที่ทำให้พวกเราติดต่อกับหลวงพี่ได้ก็คือที่เว็บไซต์นะก็จะทำให้พวกเราได้เบอร์โทรศัพท์ไลน์แล้วก็หลวงพี่จะนั่งประจำอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์ที่เสา O11 หลังฟ้านครหลวง1นะก็ขออนุโมทนานะด้วยอนิสงส์ที่ทุกท่านตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพให้มีด้วยความสุขความเจริญให้ธรรมะสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเราพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเหตุที่รวยจากการพนัน
1: แม่ของลูกจะเป็นหญิงไทยใจนักเลงที่สวยมากตอนมีชีวิตอยู่ชอบเล่นการพนันพื้นบ้านชนิดหนึ่งเรียกว่าโบกสระโอใบไม้กอไก่โบกโดยมีอุปกรณ์การเล่นคือ1เม็ดมะขาม2เม็ดน้ำมะพร้าวซีกก็จะได้4ซีก2กระป๋องแป้งเม็ดบางทีก็ใช้กระบอกไม้ไผ่แทนได้วิธีเล่นจะเอาเม็ดมะขามซีกทั้ง4ซีกใส่ลงไปในกระป๋องแป้งเม็ดจับขึ้นเขย่าแล้วก็เทคว่ำลงซึ่งคนเล่นก็จะมามุงล้อมวงกันวางเงินและเลือกกันว่าใครจะแทงคู่หรือแทงขี้โดยดูจากเม็ดมะขามที่ออกมาว่าความหรือหงายด้วยจำนวนคู่หรือขี้ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกมากๆแม่ของลูกเล่นขึ้นมากได้เงินเป็นกอบเป็นกำจนตั้งตัวได้แม่เล่าให้ฟังว่าโดยเฉพาะตอนตั้งท้องลูกก่อนจะโบกแม่จะเอามือแตะท้องแล้วบอกลูกในท้องก่อนวางเงินแทงว่าลูกเอ้ยลูกช่วยแม่ด้วยเพราะแม่ยังไม่มีอ่ะไม่มีอะไรค่าทำคลอด
2: พวกเสื้อผ้า
1: เสื้อผ้าดูถูกฝีมือกันไหมแม่ยังไม่มีนาให้ทำเลยนี่ผืนใหญ่กว่าเสื้อผ้าปรากฏว่าอัศจรรย์มากแม่แทงถูกได้เงินเป็นจำนวนมากเลยเอาไปซื้อที่แม่เลยเอาใหญ่เล่นโบกเป็นอาชีพโบกไปโบกมาอย่างนี้เรื่อยๆขยับขยับแต่มีเคล็ดลับอยู่ว่าพอแทงทีไรก็จะต้องแตะท้องบอกลูกในท้องแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่มีนาแล้วแต่แม่ยังไม่มีที่อยู่

0: อย่างนี้ทีไรก็แทงถูกทุกทีสรุปแล้วบ้านและที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้แม่ซื้อได้จากเงินการพนันที่แม่เล่นได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้หลังจากลูกคนนี้คลอดออกมาแม่จึงตั้งชื่อลูกว่า
1: บอก
0: บอกเรื่องอะไรเฮงรวยตั้งลูกคนนี้ว่ากระป๋องมาจากกระป๋องใส่เงินคำถามอุปกรรมใดที่แม่ลูกจึงตั้งตัวได้จากการมานันทำไมไม่รวยจากทางอื่นและตอนที่แม่สะกิดบอกลูกขณะลูกอยู่ในท้องลูกรู้สึกอย่างไรลูกยังลืมเลยลูกได้ช่วยแม่รวยจริงหรือไม่หลับตาฝันเป็นโตเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปราคันนะจ๊ะแม่เคยทำทานในอดีตแล้วอธิษฐานว่าขอให้มือขึ้นในเวลาเล่นการพนันใครๆก็สู้ไม่ได้คือหวังรวยทางลัดกับกึ่งบนบานว่าถ้าถูกจะเอาเงินไปทำบุญดังนั้นชาตินี้จึงทำให้ตั้งตัวได้เพราะการพนันตัวลูกเองก็มีเชื่อเหมือนแม่ของลูกจึงทำให้ต้องมาอยู่ในวงจรการพนันเช่นพนันมวยพนันม้าเป็นต้นตอนแม่สะกิดลูกตอนอยู่ในท้องลูกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้แม่รวยแต่มีส่วนเสริมนิดหน่อยเท่านั้นแหละ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจ

0: กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี
0: ้มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่าง

ยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

จันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคำพูดนี่สำคัญแม้เป็นคำจริงเกิดประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นที่รักก็ต้องปรับการพูดให้เป็นที่รักนั้นไม่ยากสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้เพราะถ้อยคำในโลกมีเหลือเฟือและเป็นของฟรีด้วยเหมือนกับอากาศที่เราหายใจอย่างนั้นใครมีปัญญาก็เอามาใช้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและนำมาใช้บ่อยๆนะลูกนะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวกล่อมเมฆและคณะเจ้าภาพจังหวัดจันทบุรีที่ได้ถวายทุเรียนหมอนทองทำมาจาก 9,000 กิโลกรัมปีที่15แด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ความมุ่งมั่นในการสั่งสมบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสู่ปีที่15นำโดยครอบครัวกล่อมเมฆและคณะเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรีที่ได้พร้อมใจกันนำผลผลิตทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมน้ำหนักรวมสูงถึง 9,000 กิโลกรัมหรือ9ตันในนามทุเรียนหมอนทองธรรมจักรมาน้อมถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อแปลเปลี่ยนผลผลิตแห่งความใส่ใจให้กลายเป็นมหาทานบารมีซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งให้กับกัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆตัวแทนครอบครัวและต้นบุญใหญ่ในครั้งนี
1: ้วันนี้ก็มีความปลื้มปิติใจนะฮะที่ได้มาถวายทุเรียนณวัดพระธรรมกายแห่งนี้นะฮะจำนวน9ตันฮะ 9,000 กิโลอนุโมทนาบุญกับพี่น้องวงบุญฮะที่ร่วมบุญกันมาฮะบางเจ้าก็ร่วมบุญมาเป็น1ตันนะพี่โจก็ร่วมมา 1,000 กิโลนะฮะแล้วก็ที่ร่วมทั้งปัจจัยมาฮะทุกคนก็ขอให้ได้ส่วนในบุญทุกๆบุญวันนี้ก็ปลื้มใจมากฮะคือปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งฮะที่อุปสรรคมากมายฮะของชาวสวนไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยแล้งภัยธรรมชาติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ปัจจัยผลผลิตทุเรียนอาจจะลดน้อยลงนะฮะแต่พวกเราลูกก็ทำลูกหลวงพ่อทุกคนก็ไม่ย่อท้อนะฮะเพราะเราทำมาเป็นประเพณีประจำทุกปีอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่15นะฮะไม่ว่าจะทำมากทำน้อยก็ขอให้เราได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันทำให้ได้ทุกปีนะฮะเราจะเป็นเรี่ยวแรงกำลังให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกฮะวันนี้ลูกพระธรรมจันทบุรีนะครับและลูกพระธรรมทั่วโลกฮะที่ร่วมบุญทั้งปัจจัยทั้งร่วมบุญทุเรียนคือเราก็ตั้งใจ

0: ถวายทุเรียนเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะฮะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกานะฮะทั้งวัดพระธรรมกายวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DTI ที่พระนครศรีอยุธยาทำมาเป็นประจำทุกปีฮะปีนี้เป็นปีที่15แล้วน้อมนำบุญทุกบุญมาฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเป็นร่มโพล่มไทรให้ลูกๆฮะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาภัยแล้งภัยธรรมชาติฮะแต่ลูกๆก็ตั้งใจนั่งสมาธิทำถูกหลักวิชานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พร่ำสอนลูกๆอย่างดีเสมอมานะครับเราก็ได้นั่งสมาธิเอาบุญช่วยฮะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้วันนี้ก็ชิดตังเมนฮะได้นำทุเรียนมาถวายครบ 9,000 กิโลแล้วก็22เมษาถวายมหาสังฆทาน4หมู่วัดลูกๆพระธรรมจันทบุรีระยองแล้วก็ลูกพระธรรมทั่วโลกก็ได้ถวายทุเรียนชิดตังเมไปประมาณ26ตันฮะน้อมนำบุญนี้นะครับถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์ขอกับนมัสการครับสาธุครับ
1: กว่าเราจะมีวันนี้ได้ก็เจออุปสรรคเวลาลมพายุมาเราก็นั่งสมาธินึกถึงบุญที่เราได้น้อมนำทุเรียนนะคะมาถวายเป็นมหาสังฆทาน 40,000 วัดเราก็เอามาถวายอีกค่ะปลื้มปิติอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้ถวายทุเรียนอย่างเดียวค่ะปัจจัยที่เราได้นะคะจากการเก็บเกี่ยวผลไม้ของเราผลผลิตในสวนเราก็น้อมมาเป็นกฐินค่ะปีนี้นะคะก็ได้ทั้งถวายทั้งทุเรียนแล้วก็ปัจจัยด้วยค่ะก็ปลื้มใจมากๆเลยค่ะได้ไปที่ถวายที่ค่ายจองแชมป์นะคะสามเณรตัวน้อยๆอ่ะหิ้วทุเรียนนะคะแบบนั่งรอทุเรียนแบบอุ้ยทุเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราปลื้มอะค่ะเห็นภาพที่ท่านแบบรอคอยอะค่ะเหมือนแบบต้องมาเป็นประจำทุกปีแบบท่านจะรออย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วแบบอยากถวายอีกค่ะอยากทำทุกๆปีเลยค่ะเราก็จะทำเป็นประเพณีแบบนี้ให้ได้ทุกๆปีไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะ
2: มีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดเวลานะคะเรา3คนสัญญากันว่าเราจะทุ่มชีวิตเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อและวิชาธรรมกายมหาภูชิตอาจารย์ทุกท่านนะคะเรา3คนตั้งใจไว้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเป็นประธานกฐินของหลวงพ่อให้ได้ค่ะถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จลูกไม่รู้ค่ะแต่ลูกรู้แต่เพียงว่าความตั้งใจอันนี้มันมีอานิสงส์มากทำให้ลูกฟันฝ่าและคณะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างสะดวกสบายและมีหลวงพ่อเป็นหลักใจหลักชัยของลูกลูกทราบว่าหลวงพ่อไม่เคยทิ้งลูกลูกอยู่ในใจหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่ออยู่ในใจลูกๆทุกๆคนความรู้สึกอันนี้มันทำให้ลูกสามารถจะข้ามอุปสรรคไปได้ค่ะขอกราบให้หลวงพ่อออกมาเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของลูกต่อไปและเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของลูกๆไปทุกภพทุกชาตินะคะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ

มาติดตามกันนะคะที่ข่าวจากเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกค่ะเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปัจฉิมนิเทศและประธานวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปัจฉิมนิเทศประธานวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตรุ่นที่3พร้อมทั้งประธานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่พระธรรมทูตกิติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณและรางวัลธรรมทูตคฤหัสถ์ประเภทต่างๆโดยมีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประพันธ์ตรีบุพารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสงฆ์พระเถรานุเถระผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศตลอดจนผู้แทนจากนานาชาติร่วมเป็นเกียรติในพิธีกว่า400ท่านณอาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ารับประกาศนียบัตรผู้อุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตพร้อมทั้งนำเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในต่างประเทศและผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ในทวีปต่างๆเข้ารับรางวัลวุฒิบัตรพระธรรมทูตสมทบรางวัลพระธรรมทูตเกียรติคุณและเกียรติบัตรประเภทต่างๆโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ประทานโอวาทใจความตอนหนึ่งว่าตำแหน่งพระธรรมทูตนี่ใช่เครื่องประดับบารมีเพื่อเชิดชูตนแต่คือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยขันติธรรมและสติปัญญาในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อประกาศพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกสำหรับโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศจัดการอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปีนี้เป็นรุ่นที่32มีพระภิกษุทั่วประเทศเข้ารับการอบรม118รูปโดยมีพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรม18รูปซึ่งได้ทำการอบรมระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกอบด้วย3ภาคคือภาควิปัสสนากรรมฐานภาควิชาการและภาคปฏิบัติการทำการอบรมด้วยกัน2ภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศดำเนินการอบรมค่ะซึ่งนี้เป็นก้าวสำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะคะในการพัฒนากำลังพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการการปฏิบัติและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างสันติสุขและส่งเสริมคุณค่าทางพุทธธรรมสู่ประชาคมโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาจัดค่ายหล่อหลอมรวมใจคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศเพื่อรวมพลังตัวแทนผู้นำเยาวชนจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อเร็วนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดค่ายหล่อหลอมรวมใจคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศณสุขจิงหนออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังอุดมการณ์การทำงานเพื่อส่วนรวมหล่อหลอมรวมใจด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกฝังศีลธรรมในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศภายในค่ายทุกคนได้ฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกิจวัตรประจำวันทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารับฟังพระธรรมเทศนาจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกในหัวข้อต่างๆอาทิรื้อฟื้นนิสัยแก้ไขปัญหาชีวิตพิชิตปัญหาโลกเคารพในปฏิสันถานคือความยั่งยืนยาวนานของพระพุทธศาสนาผู้นำความดีและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการหล่อหลอมรวมใจผ่านกิจกรรม Walk Rally ประชุมกลุ่มกับพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธและได้นำเสนอแผนงานประจำปีของแต่ละสถาบันทั้งยังมีการเยี่ยมชมวัดบ้านขุนพร้อมรับฟังธรรมพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตลอดระยะเวลาในค่ายน้องๆคณะกรรมการชมรมพุทธได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและความมุ่งมั่นในการสืบสานงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างกิจกรรมด้านศีลธรรมในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในต่างแดนได้ร่วมกันน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาก่อนที่กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ประธานโคมเอกวิสาขประทีปจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขฤกษ์และอธิษฐานจิตวิสาขฤกษ์ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ประธานโคมเอกวิสาขประทีปและประธานโคมรองคือกัลยาณมิตรชนทิชานิทานกัลยาณมิตรกันนิกาแกล้วกล้ากัลยาณมิตรดวงเดือนลิมปานนท์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เปล่งเจริญสิริชัยกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์พร้อมครอบครัวจะได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปทั้งยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิตวิสาขประทีปส่วนสาธุชนได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณซึ่งแสงจากโคมประทีปได้ส่องสว่างสวยสะท้อนความศรัทธาแรงกล้าของชาวพุทธในยุโรปโดยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธและการปฏิบัติธรรมให้ขยายไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์วัดโดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษณ์โทเพ็งรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุสาดาสุทธากัลยาณมิตรนัทมนลาวอราโตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรบวนลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอบผ้าแห้งโดยมีกัลยาณมิตรขวัญนภิตบูเกรนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรนทธนันท์มั่นจีนร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
ส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐาน

จิตวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานโคมเอกพิเศษสุดวิสาขประทีปได้นำสาธุชนจุดวิสาขประทีปและเดินเวียนประทักษิณเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นภาพที่สร้างความศรัทธาและความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านและการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิซึ่งเป็นสิ่งสากลและเข้าถึงคนทุกเชื้อชาติอย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดคลาสสมาธิพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะโดยคลาสสมาธิพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นเนื่องในวันวิสาขบูชาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน8ท่านและร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษโดยพาสาธุชนทุกท่านออกเดินทางตามรอยพระชนชีพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติสู่สวนลุมพินีที่ประสูติผ่านช่วงแสวงหาความจริงคืนแห่งการตรัสรู้ที่ยาวนาน45ปีแห่งการเผยแผ่พระธรรมและสุดท้ายสู่กุสินาราใต้ต้นสาระอันสงบในวาระปรินิพานและพระดำรัสสุดท้ายที่พระองค์ฝากไว้ก่อนดับขันคือสิ่งที่พระอาจารย์ย้ำให้ทุกคนจดจำไว้ในใจว่าจงเป็นที่พึ่งของตนเองอย่าแสวงหาที่พึ่งภายนอกจงให้ทำเป็นที่พึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเดินตามบุคคลใดหรือการสวดมนต์ภาวนาตามรูปแบบใดแต่มาจากการมองเข้าไปในใจของตนเองอย่างแจ่มชัดพระพุทธเจ้าไม่เคยอ้างว่าจะช่วยเหลือใครได้โดยตรงแต่พระองค์ทรงบอกว่านี่คือแผนที่นี่คือเส้นทางที่เราเดินมาแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ปัจจุบันเจ้าต้องเดินด้วยตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านจุดประทีปและเวียนประทักษิณร่วมกันก่อนที่จะได้นั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีในบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความสงบซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต่างพูดตรงกันว่าวันนี้เป็นวันที่นั่งสมาธิได้ง่ายเป็นพิเศษกายสบายใจสงบได้อย่างรวดเร็วและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่งกล่าวว่าวันนี้สมาธิช่วยฉันได้เยอะมากเพราะฉันเจอเรื่องที่ไม่ดีตลอดทั้งวันขอบคุณที่พาสติของฉันให้กลับมาได้ซึ่งประโยคนี้สะท้อนความจริงว่าสมาธิไม่ใช่เพียงการฝึกจิตในยามที่ชีวิตราบรื่นแต่คือสมอที่ยึดใจไม่ให้ลอยหายไปในวันที่คลื่นชีวิตซัดกระหน่ำที่สุดและในวันวิสาขบูชาคืนนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแสงเล็กๆของสติสามารถส่องสว่างในความมืดได้เสมอค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มียอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมและติดตามไปพร้อมๆกันนะคะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับ6จังหวัดศรีสะเกษอันดับ7จังหวัดสุรินทร์อันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดเลยอันดับ10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะ

อันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง4อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง17อันดับ6แก้วภูธร8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง6อันดับ9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 ณ วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้ค่ะและเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราไปปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลคะตันจะนหาเปติอัตถังคนขยันย่อมไม่ปล่อยให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปเปล่าช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีน้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่

กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวันโต

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปด

จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตโลกะวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้ควรฝึกอย่างรุนแรงยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วต้องไปอบายยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างละมุนละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วจะไปสู่สุคติยังรู้ว่าบุคคลนี้ทำทั้งดีและชั่วชี้ให้เห็นทั้งอบายและสุคติยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเวทีการกาเทระครั้งนั้นเขาได้มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสได้ให้ช่างทำไพรทีไว้ที่ต้นโพของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเพราะบุญนั้นตลอด91กัปไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกัปที่11แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุริยสมะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดเรือนดูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังฆาระบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลเรืออาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมแจ้งกระชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่าง

หารธรรมกายเจดีไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระปูนัญจารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระไบรอันประพัสโรพระเทิดชาตินันนัชโยพระมหานรงศักดิ์สมณชโยพระมหาพิชาตญาณสุโภพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิชโชพระสมณึกสมณชโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระมหาอนุสรสรณังกโรพระมหาอัตพลกุลาสิทธโธพระครูสิทธิจนะรัตนะพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระพิพัฒน์ฐานิสโรพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวัจจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวกวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกรมิตรอันนันอัศวโภคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัฒนาศิริโรจน์กรมิตรสุประสิทธิ์มาโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรดิธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดีขีดกรมิตรสุรีพรชัยยาทุจริตและครอบครัวโตการัญญาเศษกรมิตรุริยะธุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างกรมิตรมาลีพนมชัยนิตายามานีการการจันสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกรมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์ศิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญารุธวริษาพิธาราวิรัตกรมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้ง กรมิตรมนูวรรณพรครอบครัวอันไตรเนตรกรมิตรสุวรรณธรรมตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติอัจฉริยตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคันทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักสินขันกมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรสรันพันประภาบริปัญชยาแม่สติลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรธรรมวงสันกกรกมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรลิมเสี่ยวมินกมิตรส้มจีนสิริขวัญกมิตรอุตสาหสกุลไทยพ่อเฮาเฉียงแซ่กำกมิตรเดลิตเอนจิเนียริ่งกมิตรสุพิษสุนทรานุสรกมิตรกรทวัตกาญจนานุขุนพงศ์กมิตรกุลสุนีอานันทนสกุลกมิตรหุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรมาเลเซียหุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปกลุ่มธรรมประพัฒสอนกมิตรจางชัยหยุนจางชัยเสี่ยกมิตรวรพจน์วรรณศิลป์กมิตรสมชายอารามฉัตรมงคลกมิตรสำราญบุญสร้างกมิตรอรุณศรี

เหล่าลาภะพลตำรวจโทวุฒิสุจริตกุลกิมิศิวาพรนิมิตยงสกุลนางพญาแพงดีพิลาวันกิมิศวิภารัตสาขากรพลตำรวจเอกวราศิษย์พรเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกิมิศตันเทียนเหลียนกิมิศลีชินวีกิมิศหลิวจงซิ่งหลิวฮั่นเจ้ากิมิศสิริพรสีผลแพ้วกิมิศพรณีสีผลแพ้วกิมิศลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิษฐ์สรีระเพนโอดากานนท์กิมิศพรวิภาสุมทากิมิศพวินตั้งทวีกูลกิมิศธนาวิทย์พัฒนาดูนกิมิศตันชุนเอียนกิมิศกมลรัตน์ใต้ธงชัยแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงกิมิศขาล้วนแท้ตั้งกิมิศระดาวันและครอบครัวสัจการคุณผลแก้วกิมิศทิชาเลิศยิ่งยศพี่น้องเรือนธรรมกำแพงแสนกิมิศภาวินีโชติวรสสิกิมิศปริชาติณภัทรวีรประสิทธิ์กมิตรฤติพรบานสงฆ์ดร.วัจนาสุริยธรรมกมิตรสมิตาพระลานุกูลดร.สุนันทิพย์ทิพากรกมิตรสุปจีทวนปณิดาศรีเกศกมิตรอัธยายุพินปัญจมูลกมิตรหุยแซ่ชั่วกมิตรนารีกิมมาวหากมิตรสถาพรครอบครัวมหันตโนดมกุลพ่อสมชายหรือชัยกมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมธางกูลกมิตรเจียเงียบนาสีแสนเจียกมิตรสิริวันนีสิริมาวดีกมิตรวิสิตกัลยาณมิตรวิสิตรัตนสิริวิไลกองบุญแก้วสารพัดนึกพ่อสิงคำธิมทิมสจันกมิตรกรพัทรสุมิตรมานมาลายะมานกมิตรมุ่ยเงงแซ่ซิมพ่อสำเภาแม่รัตนาวงทองเหลือกมิตรรัศมีอัฐิศิลเวศ กมิตรสุริรัตน์ครอบครัวสมุทรโคจรกมิตรช่อราตรีครอบครัวยนนาวาวัดพระธรรมกายฟลอริดากมิตรสุภากรสืบสุขกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกฤษทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

คีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอม

พร้อมขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์อานามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงร่างธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุธัมมันตจักษุและธรรมจักษุได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมั่งคั่งมั่งมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้สร้างบารมีได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นไม่มีความประมาณไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวัยด้วยสหัตถรังสีให้ได้ใบดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาสจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเทินตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

เทมิพุทโธเมนันโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนันโธเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุมปันติปันโนภะคะวัน

0: วักกะสังโฆนสังฆังนมามิสังโฆเมนันโธระสงเป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีตามบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวตามบารมีมากยิ่งขึ้นไปกลับดุสิตบุรีญาณทางงามมากทุกประทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคณมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้อง

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่ง

0: อันปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นอุปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์0905519265 0819155726
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบา

0: สิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081-405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เราก็เกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนาพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่แก่นศาสนามีตัวจริงศาสนาอยู่ในตัวของเราเป็นลำดับของกายเข้าไปอย่าไปทางอื่นนะต้องไปทางหยุดอย่างเดียวหยุดให้ถูกส่วนหยุดให้เข้ากลางหยุดให้ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทำตามที่พระองค์รับสั่งไว้ในปฐมเทศนาให้แน่นอนอย่างนี้จะได้เข้าถึงตัวจริงเช่นนี้เดินตามมัชฌิมาปฏิปทาไปทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปเป็นลำดับนั้นจึงเข้าถึงตรัสจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตถาคตเจ้าแท้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: ด้วย
1: เหลือแล้วสุภาพโลกก็สุภาพด้วยเหลือแล้วสุภาพโลกก็สุภาพด้วย
0: อย่าลืมกันได้นะคะนักเรียนกระ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้าน

0: เอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์ปานในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญก็ขอเจริญพรทุกท่านนะช่วงนี้นะก็มีบุญอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดเลยที่วัดนะพระอาจารย์ได้ทำมาตั้งแต่วิสาขบูชาบุญบูชาข้าวพระแล้วก็บุญอื่นๆก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลที่ได้สั่งสมกันอย่างทุ่มเทตั้งใจทำทุกคนเลยโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งคือวันนี้เป็นวันใช่วันพระไหมแล้วปกติวันพระโยมไปทำ

อะไรกันถ้าเราเป็นชาวพุทธวันพระก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลแล้วก็สั่งสมบุญทุกๆบุญเลยแล้ววันพระนี่จะมีทุกๆประมาณ7วันใช่ไหมทุกๆ7วันเพราะว่าในชีวิตของการดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าใน7วันเราไปเจออะไรมาก็ตามอย่างน้อยก็มีวันหนึ่งที่เราจะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาสั่งสมบุญกุศลวันพระต้องทำอะไร

っていう。

0: หาแปลว่าความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนมิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึม
1: อย่ายิงนะบันเป็นบาปเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังบาสาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิดิเททุกขติปาติกังค่ะเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเดี๋ยวน้องแป้งมีวิธีเรียกกระต่ายคอยดูนะคะ

คะเพราะว่ามันอิ่มแล้วจ้ะโอ้โหพระจันทร์สวยจังไม่มีลายกระต่ายด้วยเหมือนพระจันทร์ในกลาง

วันนี้วันพระการเห็นที่ประเสริฐก็คือการเห็นธรรมะแล้วก็เห็นองค์พระดีเลยซึ่งผู้ใหญ่จำได้ไหมเมื่อกี้วันพระต้องละนิวรณ์มี5ข้อคือต้องไปเรียนกับเด็กๆอีกแล้วนะตอนนี้ประวันเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมบางทีก็เกิดความลังเลสงสัยบางทีก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจบางทีก็ง่วงเหงาเหานอนหรือเกิดกามฉันทะหรือจิตใจหดหู่อะไรต่างๆที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าวิธีการง่ายๆก็คือให้มีสติคู่กับสบายเราก็จะมุ่งไปสู่การเห็นอันประเสริฐในช่วงนี้ตามศูนย์ต่างๆศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมซึ่งเรามาพูดเรื่องพระดีกว่าเนาะพระก็คือพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วงนี้ตอนนี้ก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าทุกรูปเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญเหมือนเพชรเม็ดงามในพระศาสนาเพราะว่าไปอยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยไปทำการเผยแผ่ทำความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดเลยในช่วงนี้ก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนากับพระลูกชายของหลวงพ่อเราทุกคนเลยที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์จริงๆพระอาจารย์เนี่ยชื่อ

พระอาจารย์ชยศอยู่ที่ไหนปกติก็ช่วยอยู่หน่วยงานสัทธาภิบาลสัทธาภิบาลนึกถึงอะไรเวลากล่าวถึงสำนักสัทธาภิบาลก็จะนึกถึงการจัดงานต่างๆที่เราเห็นบุญใหญ่บุญอาทิตย์เป็นประจำบุญต้นเดือนบุญพิเศษเช่นงานมาฆวิสาขะทั้งในทั้งต่างประเทศต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับความถนัดของสำนักสัทธาภิบาลในการจัดงานอีกด้านหนึ่งก็คือด้านอาสาสมัครเวลาเห็นอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็จะมีสังกัดคือสำนักสัทธาภิบาลแต่ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือมากกว่านั้นสัทธาภิบาลก็ยังดูแลเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเช่นพระอาจารย์จากสัทธาภิบาลเมื่อถึงข่าวฟื้นฟูศีลธรรมก็ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ต่างๆมีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในจังหวัดภาคกลางอีกหลายจังหวัดเลย6จังหวัดแล้วก็มีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้อีก7จังหวัดดังนั้นเนี่ยกว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ละคนก็ไม่ธรรมดามีหัวใจอย่างกับเพชรเลยในการสร้างบารมีพระอาจารย์ไปในสมัยที่บุกเบิกแต่ละศูนย์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรเลยอย่างปฐุมธานีก็มีศูนย์นักเรียนเคยได้ยินศูนย์ลาดหลุมแก้วไหมเคยไปไหมพระเนนเยอะไหมโอ้ไปตอนแรกนี่เป็นท้องนาโล่งๆกว่าจะได้ขนาดนี้นี่พระอาจารย์รุ่นบุกเบิกนี่ยังกับเขียวเพชรเนาะหัวใจแกร่งกล้าต่อสู้กันต้นไม้สักต้นก็หายากไปตั้งเต็นท์ตั้งกระต๊อบไปอยู่ชาวบ้านเข้าใจไม่เข้าใจนี่อีกจังหวัดหนึ่งอย่างเช่นศูนย์คลองหลวงก็โล่งๆเหมือนกันนะอยู่เลยไปตรงคลองสี่ก็มีอีกศูนย์หนึ่งแล้วก็จังหวัดภาคกลางมีหลายจังหวัดเลยอยุธยานนทบุรีนครปฐมแต่ละจังหวัดนี่ไปถึงชัยนาทเนี่ยก็มีความทุ่มเทในการสร้างบารมีพระอาจารย์แต่ละรูปเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปก็รับบุญจากส่วนกลางรับบุญไปแล้วก็ไปโดยไม่รู้ว่าจะเจออะไรในจังหวัดบ้างแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามีลูกๆของหลวงพ่อที่เป็นผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดก็ช่วยพระอาจารย์ต่างๆค่อยๆปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอย่างตอนนี้ไปก็เห็นความเจริญก้าวหน้าทั้งศาสนทายาทมีจัดบวชจัดอบรมหลายๆที่เลยศาสนวัตถุมีศาลาหลายๆศาลาแล้วก็ทำได้สวยงามเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไปถ้าใครอยากจะทำบุญสัก9วัดมาบอกนะ เดี๋ยวพาไปศูนย์สาขานี่เกินเลยตอนนี้ศูนย์สาขาเรามีเป็นร้อยกว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมก็เห็นการสร้างบารมีของทุกๆท่านเนี่ยทุกท่านก็ไปเป็นเนื้อนาบุญในจังหวัดแล้วไปปลูกฝังศีลธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งมั่นในพระพุทธศาสนารักการสั่งสมบุญดำเนินชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาททั้งบวชพระบวชเนนทั้งวีสตาร์ปัจจุบันบางศูนย์ก็มีการสร้างเจดีย์ด้วยนะหลายๆศูนย์ก็กำลังจะได้บุญสร้างเจดีย์ซึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยแค่ได้สร้างวัดสร้างศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมสำเร็จนี่ก็คุ้มละนี่ยังได้บุญหลายๆอย่างเลยซึ่งส่วนสำคัญมากๆเลยก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็วันนี้จะพูดถึงการเห็นอันยอดเยี่ยม

เห็นอันประเสริฐก่อนที่เราจะไปเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและประเสริฐเนี่ยเราจะเห็นแบบไหนในสมัยพุทธกาลนักเรียนอนุบาลเคยได้ยินพระวักกลิไหมพระวักกลิคือพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ท่านชอบรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระองค์นี่รูปงามเฝ้ามองทั้งวันเลยโอ้พระศาสดาเรารูปงามมีเวลาก็ไปมองด้วยความเลื่อมใสด้วยความชอบใจเห็นความผ่องใสก็มองตลอดเวลาเลยแต่การมองแบบนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญไหมไม่สรรเสริญเพราะว่าไม่ใช่มองแค่ตาภายนอกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้มองด้วยตาภายในอ๋อนี่คุณแม่ชีเก่งมากเลยเคยได้ยินพระวักกลิด้วยไหมเคยนะก็ท้ายที่สุดท่านบรรลุธรรมไหมท้ายที่สุดท่านก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมเพราะว่าอะไรบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้ยาแรงคือไล่ให้ไปเพื่อที่จะให้ท่านตัดใจจากรูปภายนอกท่านก็น้อยใจจนจะไปกระโดดหน้าผาแต่ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปโปรดให้เหมาะกับอัธยาศัยพอเหมาะจิตนุ่มนวลคลายทิฏฐิสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมในที่สุดนี่ก็จะเป็นการเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะเห็นอย่างประเสริฐเนี่ยเราจะเห็นเวอร์ชั่นไหนแล้วจะเห็นแบบไหนถึงจะเห็นแล้วเข้าสู่การเห็นภายในเวลานักเรียนมาอนุบาลก็เอาหลักธรรมแบบอนุบาลคือฟังง่ายๆเอาไปปฏิบัติง่ายๆแล้วกันนะก็คือเริ่มจากการที่จะทำให้เรามีธรรมะที่ก้าวหน้ามีการเห็นอันประเสริฐก็เริ่มจากความสัปปายะคือการยิ้มนั่นเองนักเรียนวันนี้ยิ้มกันหรือยังใครยิ้มขอให้ยิ้มแล้วรวยยังไงยิ้มไปทั่วโลกเลยยิ้มแล้วก็คืออย่างน้อยก็รวยอารมณ์ดีสลัดปัดชิ่วอารมณ์ที่ไม่ดีถัดไปแล้วเวลายิ้มเนี่ยปกติก็จะมี

รอยยิ้มจะเป็นวัคซีนของยาอายุวัฒนะต่างๆเรายิ้มทุกวันอายุยืนทุกวันอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็แข็งแรงเบิกบานเบิกบานอันไหนใครอายุเกิน60แล้วบ้างท่านใดเกิน70พระอาจารย์ไปบูชาเจดีย์เมื่อวานเดินไปเจออ่ะป้ามาจากไหนนะอายุเท่าไหร่ละอายุ78นั่งรถเข็นด้วยนะแต่เขายิ้มเบิกบานมีความสุขเลยพระอาจารย์บอกโอ้ยิ้มอย่างนี้ยิ้มเหมือนอายุ18เลยป้าแข็งแรงเขาจะลุกจากรถเข็นได้แล้วป้าบอกเอาจริงๆก็พอเดินได้แหละพอดีลูกหลานเขากลัวว่าเดินไกลๆเดี๋ยวจะหกล้มเขาเลยให้นั่งรถเข็นคุยด้วยความอารมณ์ดีเบิกบานมีความสุขกับการมาสั่งสมบุญที่วัดใครที่อายุเท่าไหร่ก็ให้เราเป็นลดอายุของเราเองเช่นถ้าอายุ82คูณกันเป็น8คูณ2เป็นเท่าไหร่16นะอายุ82ก็ให้อายุน้อยๆเหมือนอายุเอา16เลยนะเอาแบบนั้นเลยให้มีความสุขในใจเราเหมือนเป็นเด็กน้อยที่เวลาฟังธรรมก็เลิศเด็กๆเวลาเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีเขามาช่วงแรกๆก่อนง่วงเนี่ยมาฟังสมัยก่อนหลวงพ่อเปิดเพลงไมเคมาเต้นใช่ไหมไมเคคือจระเข้ถือไมมาออกเต้นโอ้เด็กก็ชอบเลยได้ยืดเส้นยืดสายก่อนจะง่วงแล้วก็ไปหลับแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาได้ปลูกฝังก็เป็นธรรมะในเบื้องต้นให้เหมาะแก่วัยเมื่อไม่กี่วันนี้พระอาจารย์ฉันเช้าเสร็จเนี่ยเดินไปก็เจอเด็กน้อย3คนนะใกล้ๆหอฉันทำอะไรนมัสการค่ะพระอาจารย์เอานั่งสมาธิเป็นไหมเด็กคนหนึ่งก็บอกเดี๋ยวนั่งให้พระอาจารย์ดู3คนนั่งสมาธินิ่งตัวตรงนิ่งพระอาจารย์ก็บอกนั่งดีๆนะทำใจของเราให้หยุดนิ่งมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมอยากทานขนมอะไรไหมนึกลองนึกดูสิก่อนว่าเด็กลืมตามาเลยบอกว่านึกแล้วจะมีคนเอามาให้เหรอพระอาจารย์โอ้บอกเด็กนะก็สมัยยุวะนี่เวลาเขาหลับตาใจละเอียดเนี่ยแล้วนึกอะไรนี่ก็ได้มาง่ายๆนะสมัยนี้ได้ดูผลไม้นี่ป๊อปปูล่ามากๆคือสมัยก่อนทุเรียนอยากทานทุเรียนก็ไม่รู้จะไปต้องออกไปตลาดนะนั่งสมาธิมาอบรมก็นึกกันไปถ้าใจละเอียดก็มาเองนะเด็กตัวน้อยๆก็ดีเขาปลูกฝังดีใจใสๆนั่งสมาธิแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เอาของเล่นมาเล่นกันนะตามวัยเนาะก็นั่งในแป๊บหนึ่งแต่เวลาพระอาจารย์เดินไปเดินผ่านนี่จะบอกนมัสการพระอาจารย์คือเขาจะทักทายดีมากเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งในนั้นเป็นคนที่มาต้อนรับประธานสงฆ์ทุกวันอาทิตย์เลยแล้วก็ไปช่วยกับเพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยงานวัดสอนลูกๆดีมากเลยเอาละวันนี้นักเรียนอนุบาลก็เอาอายุกันเอาแบบอายุน้อยๆให้มีความสดใสเหมือนวัยเด็กนะก็ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะแล้วเราก็มีรอยยิ้มเอาแบบใสปิ๊งเมื่อก่อนนี่ใส่แมสก็ยังรู้เลยว่าใครยิ้มอารมณ์ดีให้อารมณ์ดีเหมือนนางวิสาขาที่เวลาเขาถวายวัดแล้วเป็นยังไงโอ้มันตาจะไหลปื้มตัวเบาตัวลอยเลยเพราะเราทำบุญแล้วก็ให้เรามีความสุขอย่างนั้นเลยมองไปรอบตัวก็น้ำตาล้นด้วยความปลื้มใจยินดีเหมือนอะไรเหมือนงานบุญใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยไหนใครจำได้บ้างว่าปลื้มงานบุญใหญ่อะไร

ในปีนี้เท่าไหร่ปื้มอะไรนะ 40,000 วัตต์อ้าวจับหัวใจดีๆนะ 40,000 วัตต์นี่เป็นทัศนานุตตริยะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอ้าวจับหัวใจดีๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูการเห็นอันประเสริฐเลยเห็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธบริษัท4รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่หลวงพี่เกิดมาเนี่ยก็6ยังไม่ถึง ยังไม่ถึง16นะ แต่ว่าถึง50กว่าแล้วนะ50กว่าเนี่ยยังไม่เคยเห็นที่เขาจะรวมพระในยุคก่อนๆทั้งประเทศอ่ะรวมทุกวัดมาทำบุญไม่เคยเห็นนะมาเห็นยุคไหนยุคตอนหลวงพ่อมาทำบุญแล้วยากไหมยากนะเมื่อ22เมษาปีที่ผ่านมาก็คือวันบุญใหญ่เป็นวันครบรอบ82ปีของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันอะไรอีกเป็นวันคุ้มครองโลกก็คือ Earth Day แล้วก็เป็นวัน Birth Day แล้วก็เป็นวันโลกจะคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองด้วยศีลด้วยธรรมะอย่างที่เรามาสั่งสมบุญกันวันที่22เมษาโอ้โหจำได้แม่นเลยว่ากว่าจะจัดงานอย่างนี้ได้เนี่ยตั้งแต่สมัยงานคุณยายสลายร่างเนี่ยพี่จำได้แม่นเลยหมูไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หายไปเป็น45 55 65 20ปี20กว่าปีจึงได้จัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งถัดมาที่จะนิมนต์พระทั่วประเทศส่วนปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบุญที่ก็เราไม่รู้จะจัดอย่างนี้ได้อีกกี่ครั้งนะเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนักเรียนอนุบาลพร้อมหรือยังจับหัวใจดีๆนะว่าวันนั้นเรานึกถึงบุญอะไรที่ออกบ้าง

สาธุวันนั้นใครอยู่ตรงไหนบ้าง เพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็แสวงบุญสร้างบารมีการที่เรารู้เป้าหมายชีวิตว่าเกิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เราจะไปกับใครไปกับฝ่ายพระฝ่ายบุญก็ชวนกันไปทางสว่างชวนกันสร้างบุญกุศลคือการสร้างบารมีเพื่อไปที่สุดแห่งธรรมที่พักกลางทางก็คือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านจะมาตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านก็มาพักกลางทางที่ดุสิตบุรีก่อนที่จะมาสร้างบารมีเกิดมาชาติสุดท้ายเพราะนั้นเวลาเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระอาจารย์ที่วัดก็จะชวนญาติโยมนะทุกคนเลยให้ทำอะไรให้รู้จักทำทานให้รู้จักรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาก็จะชวนสร้างบุญทุกบุญไม่ให้ตกบุญเลยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงรักษาใจให้ผ่องใสเพราะเราผ่านบุญใหญ่ก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนบุญก็หลั่งไหลมาเยอะแยะมากมายเลยก็ประคับประคองใจของเราให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวต่อไปเลยนะอีก7วันเนี่ยเอาใจหยุดนิ่งๆใสๆแล้วก็จะได้สั่งสมบุญใหญ่เดือนนี้ก็มีบุญพิเศษอีกเดือนนึงไม่รู้ว่าหลวงพี่ในห้องส่งจะมีตัวสปอตหรือเปล่านะเพราะว่าบุญนี้คือบุญถวายกองทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คำพีใบลานเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีอันนี้จัดวันไหนจัดวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่ไหนที่ห้องแก้วสารพัดนึก2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีใครเคยไปร่วมถวายพระไตรปิฎกบ้างแล้วเอ่ยอ้าวสาธุก็ในการถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยช่วงบ่ายเนี่ยพระไตรปิฎกมีก็จะมีทายธรรม5ระดับด้วยกันก็มีทั้งระดับกิตติมศักดิ์พิเศษกิตติมศักดิ์ซึ่งจะ

เป็นคัมภีร์ไบลานเก่าแก่อายุนับร้อยปีส่วนอีก3ระดับก็คือกิตติมเสริมกิตติมสุขกิตติมสัยก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผ้าห่อคัมภีร์ไบลานสีขาวการอนุรักษ์เพื่อยืดอายุคัมภีร์ต่างๆซึ่งสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานได้เลยที่สังกัดนะหรือว่าเบอร์โทรที่หน้าจอนี้ก็ได้ชัดเห็นชัดๆเนาะก็โทรตามนี้ก็ได้แล้วก็เป็นกองทุนนี่ตามนี้เลยเป็นการถวายพระไตรปิฎกและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานถ้ามีสปอตประกอบด้วยก็ดีเนาะอานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยท่านให้ใครเป็นศาสดาไม่มีใครแต่งตั้งใครแต่ท่านให้พระธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์ซึ่งการสร้างพระไตรปิฎกก็คือการสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนในการจารึกจะมีอานิสงส์คือ1ทำให้เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดเฉียบแหลมทั้งทางโลกและทางธรรมถึงพร้อมด้วยภพกทรัพย์สมบัติ2บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแวดล้อมด้วยบัณฑิตและนักปราชญ์3ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์และเปิดหนทางสู่พระนิพพาน4มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดใน 84,000 พระธรรมขันธ์สามารถสอนผู้อื่นให้บรรลุธรรมตามได้โดยง่าย 5. เมื่อปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมย่อมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะทุกอักขระของพระไตรปิฎกสมัยก่อนยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาทำยังไงเวลาท่านสอนแล้วเขาทรงจำกันโดยการท่องปากต่อปากการเวลาผ่านไปก็มีการสังคายนาจนกระทั่งมีการจารึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเรียกว่า1ตัวอักษรในพระไตรปิฎกเนี่ยทำให้เราระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยดังนั้นอนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนนะที่จะได้บุญจากการไม่ตกบุญเลยแม้แต่บุญเดียวเคยเห็นประเทศจีนยุคหนึ่งที่มีประวัติพระถังซัมจั๋งปัจจุบันนี้เขาไปเพิ่มเติมตัวละครเยอะเลยแต่ประวัติจริงๆเนี่ยพระถังซัมจั๋งเป็นผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาพระไตรปิฎกข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศจีนมาเนี่ยโดนน้ำแข็งแทบตายมีคนที่ตายไปเพราะน้ำแข็งเป็นทีมงานก็มีเจอโจรเจอความลำบากแต่ตัวท่านคิดว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้หัวใจท่านเป็นหัวใจโพธิสัตว์เพราะนั้นอะไรก็ไม่ใช่อุปสรรคท่านก็มาถึงประเทศอินเดียมาศึกษาและนำคัมภีร์นั้นเอากลับไปแปลได้เรียนรู้แล้วก็ไปเป็นคัมภีร์

ที่เผยแผ่พระมโหสถบัณฑิตเลยเป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเพราะพระองค์มีปัญญาในการแก้ไขหรือในทางธรรมเป็นผู้ที่มีปัญญามากๆก็คือพระอัคคละและสาวกเบื้องขวาคือใครคือเบื้องซ้ายใครคือเบื้องขวาใช่เลยพระอัคคละสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรนั่นเองนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากๆเลยก็เอาว่าให้เรามีฤทธิ์ดุจพระโมคคัลลามีปัญญาดุจพระสารีบุตรเราก็จะได้รองรับการทำใจหยุดนิ่งแล้วก็รองรับบุญพระศาสนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็เวลานึกถึงบุญทุกบุญเนี่ยเราจะเห็นการเห็นอันประเสริฐเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นพระเห็นแล้วใจบริสุทธิ์เห็นแล้วเป็นบุญเห็นแล้วเกิดกุศลและจิตอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นแล้วอยากหมดกิเลสอย่างเรามาที่วัดเนี่ยถ้ามาต้นเดือนตั้งแต่เช้าเลยเห็นอะไรเห็นคนมาใส่บาตรแต่เช้าเวลาใส่บาตรก็ตั้งใจมาจากบ้านมาแต่ไกลมาเพื่อทำบุญทำกุศลกันพระอาจารย์เห็นบางท่านย้ายมาย้ายมาจากไหนย้ายมาจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่กี่ชั่วโมงอะยายโอ้มันก็นานอยู่นะมาถึงตีหนึ่งตีสองแต่ได้พักสักหน่อยแล้วก็มาใส่บาตรได้มาทำบุญเห็นยายอายุเยอะขนาดนี้ยายทำไมถึงมาสั่งสมบุญที่วัดต่อเนื่องเลยเขาก็บอกพระว่าหลวงพี่บุญใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้เหมือนกินข้าวใครกินก็อิ่มไม่กินก็ไม่อิ่มยายเก่งไหมยายใช้ได้เลยยายบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยายขยันมาแม้จะมาไกลมาสั่งสมบอกแล้วต้นเดือนหน้ามาไหมโอ้ยายมาตลอดเลยยายมาไหวมาเอาบุญก็มาไหวไม่แปลกนะจะอายุ60-70แต่ก็ยังเดินเหินแข็งแรงเป็นผู้ที่มีบุญจังเลยแล้วก็การใส่บาตรแต่เช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายในช่วงเช้าเราก็ได้ทำทานคือการให้การให้นี่ดียังไงการให้นี่ดีไหมดียังไงการให้อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไหมให้ฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นนักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็นักเรียนลองว่าพร้อมๆกันให้ให้ตกลงเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะคาถานี้เขาเรียกว่าคาถาอะไรเอ้าคาถารวยกว่าเศรษฐีอีกนะ เศรษฐีคือเป็นแค่เศษเศษใช่ไหมเป็นแค่เศษเศษ1 ใน 10ก็เป็นเศษแต่ส่วนล่ะเต็ม10นี่เป็นส่วนเพราะนั้นนี่จับใจความว่าใครจะให้ไม่ให้เราก็มีจิตใจเหมือนพระโพธิสัตว์คือเป็นผู้ให้ให้จนกระทั่งเปลี่ยนนิสัยให้จนกระทั่งเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนธรรมเปลี่ยนให้คนมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้จริงโอวาทนี้ก็มีส่วนหนึ่งมาจากโอวาทของพ่อนางวิสาขานะตอนลูกสาวจะไปแต่งงานเนี่ยพ่อก็ให้โอวาทมา10 ข้อ

ไปในอย่านำออกไปนอกอย่านำเข้าใครให้ก็ให้แต่ว่าต่างกันนิดนึงคือของเรายังไงต่อหัวใจพุทธสัตว์ยังไงก็ให้แต่เขามีด้วยนะบางคนนี่ไม่ให้เช่นอะไรบางคนให้ไปแล้วยืมของไปแล้วไม่คืนทำเสียหายครั้งต่อไปให้ไหมนางวิสาขาพ่อให้โอวาทว่าถ้าอย่างนี้ก็คือให้ไปแล้วก็ไม่ให้แล้วก็มีเหมือนกันแต่ถ้าให้เขาจะให้คืนไม่ให้คืนเราก็ต้องให้ก็คือต้องสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์บุคคลที่ควรสงเคราะห์นี่เราต้องให้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีแล้วก็มีหลายอย่างเลยสรุปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจเป็นผู้ให้เนี่ยยังไงก็เป็นหัวใจพระโพธิสัตว์เป็นหัวใจที่มากกว่าเศรษฐีเป็นหัวใจของคนที่เรียกว่าเป็นส่วนเลยนะยิ่งกว่าเศรษฐีคือเป็นส่วนเลยดังนั้นใครให้ไม่ให้เราก็ให้อ้าวสาธุโอ้โหนี่เพราะว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนความสำเร็จของเราทั้งหลายถ้าเราตาถึงใจถึงทุนถึงทีมถึงแต่บุญไม่ถึงบางทีมันก็ไม่สำเร็จสักทีนะบางทีมีความรู้เหมือนกันสำเร็จไม่เท่ากันคนที่มีบุญมากเนี่ยความสำเร็จก็จะเกินคาดเลยก็เหมือนเวลาเราตั้งจิตปรารถนาอยากได้อะไรเนี่ยถามว่าบางคนทำไมฐานจิตแล้วสำเร็จไวบางคนทำไมทำแล้วสำเร็จช้าบางคนก็ยังไม่สำเร็จเพราะอะไรก็เพราะบุญยังไม่ถึงไงคนไหนบุญแบบปิ่มๆเกินละนึกแป๊บเดียวเนี่ยก็เหมือนความสำเร็จก็เกินคาดคนไหนพร่องมาหน่อยก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดคนไหนบุญไม่ถึงก็ต้องไปทำให้ถึงก่อนไม่งั้นก็ปรารถนาไปก็ไม่สำเร็จอย่างนั้นแล้วนะเพราะนั้นบุญเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อความสำเร็จความสุขเวลาตักบาตรเนี่ยตามมหาลัยหรือว่าตามนักศึกษาต่างๆก็จะมีบทพูดพิธีกรบุญคำเดียวสั้นๆแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายนะบุญเนี่ยเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วก็บุญหมดได้เราก็ต้องเติมบุญของเราไปที่จะเป็นบ่อเกิดของทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเราก็ต้องกั่นกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ขณะที่เราสั่งสมบุญก็ทำให้ครบ3ระยะคือตั้งแต่ก่อนทำก็ทำจิตให้เลื่อมใสขณะทำก็ประคับประคองใจให้ชื่นใจอย่างนี้ให้ใจเราเนี่ยมีความผ่องใสทั้ง3ระยะเลยดีไหมดีดังนั้นเราจะทำบุญอะไรโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันพระก็นึกถึงพระและทำบุญอะไรก็ให้จิตใจผ่องใสทั้ง3ระยะทุกท่านทุกคนทั่วโลกทุกคนเทอญจริงพระอาจารย์เห็นปีนี้ก็มีตักบาตรใหญ่ๆหลายการตักบาตรนะดูเหมือนว่าประเทศไทยนี้จะตักเยอะสุดหรือเปล่านะหรือมีใครเยอะกว่านี้ตักบาตรที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาต้นปีก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะเดือนกุมภาพันธ์วันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองพุทธนะเขาตักบาตรทีละครั้งนี้ตักเท่าไหร่นะ 11,250 รูปเลขที่ออก

โอ้เป็นเลขที่เรียกว่าไม่ใช่ตักบาตรแค่รูปสองรูปสามรูป10 รูป100 รูปนะ1,000 รูปก็ว่าเยอะนะที่นี่นี่แสดงว่าชาวพุทธมีความสามัคคีแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญมากๆเลยก็จะตักบาตรได้ทีละมากๆขนาดนี้นี่ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาทั้งการนิมนต์พระการเตรียมงานการจัดงานกระทั่งการดำเนินงานทุกอย่างเลยต้องเป็นผู้ที่เอาบุญจริงๆรักบุญจริงๆเรายินดีไปช่วยใครจะไปสั่งสมบุญใหญ่เนี่ยโอ้สำคัญเลยหนึ่งในนั้นจะทำให้เป็นระเบียบทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสั่งสมบุญบารมีเอาบุญเป็นที่ตั้งเนี่ยก็ลูกๆของหลวงพ่อนี่หัวใจชั้นหนึ่งเลยเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็เห็นถึงภาพบุญที่ปกคลุมนะในพื้นแผ่นดินนี้ก็เติมบุญจริงๆเนี่ยถ้าประเทศหรือโลกมีบุญน้อยเป็นยังไงเวลาบุญน้อยก็จะเกิดพิบัติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้เดี๋ยวนี้มีอะไรมีสงครามอย่างเงี้ยเป็นต้นประเทศเรามีไหมก็ยังไม่มีสงครามไม่มีลูกระเบิดมาตกเนาะเพราะยังมีบุญอยู่บุญยังปกป้องคุ้มครองรักษาแต่ถ้าบุญหย่อนหรือบุญน้อยเป็นยังไงเราไม่ได้เติมบุญก็มีโอกาสที่วิบากกรรมก็จะดึงดูดบาปเก่าๆรวมทั้งสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้ามาได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็ต้องแก้ด้วยการสั่งสมบุญการทำจิตให้บริสุทธิ์ส่วนใหญ่เวลาจะเกิดทุกข์กระพริกกระภัยหรือโรคภัยต่างๆเนี่ยกระทบเยอะเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ประมาทแล้วก็รู้จักสั่งสมบุญก็จะมีช่องมีหนมีทางดังนั้นก้าวแรกที่จะเป็นการสั่งสมบุญง่ายๆก็คือการตักบาตรเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกให้ใจคนเนี่ยอยู่ในบุญเลยเมื่อเราเห็นก็จะเกิดภาพที่เข้าไปในใจเป็นภาพอันยอดเยี่ยมภาพอันเป็นภาพทัศนานุตติยะเห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสและใจเราก็จะน้อมไปในทางกุศลอย่างนี้ต้องเอาแบบไหนเอาแบบบางคนบอกว่าเอามนุษย์ญาติญาติมาทำบุญให้ด้วยอย่างนี้นะมาอนุโมทนาให้ด้วยอย่างนั้นจึงมาทำไหมเราไม่ต้องหรือไม่ต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ภายหลังเราทำบุญเป็นสิริมงคลก่อนเลยก็ให้ได้บุญกับดินแดนพระพุทธศาสนานครศรีธรรมราชทุกท่านนะโอ้มีหลายอย่างเลยได้เป็นบุญเป็นกุศลประวัติจังหวัดนครศรีก็ไม่ธรรมดาเป็นจังหวัดที่พุทธศาสนาตั้งเดิมเจริญงอกงามมากๆเลยมีพื้นฐานคนที่ใจบุญเยอะนะอย่างพอตักบาตรครั้งนี้ก็เห็นว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเยอะเลยและชาวพุทธก็ตั้งใจมากๆนะโยมแบบเห็นเขามาทำด้วยความตั้งใจปลื้มใจบอกว่าจะเมื่อไหร่จะจัดอีกโอ้มันก็จัดบ่อยๆก็เอาเป็นเทศกาลสำคัญเนาะเพราะต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เขาเรียกว่าเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดอะเพื่อความสามัคคีแล้วก็เพื่อประโยชน์ของชนทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านนะเพราะฉะนั้นเราให้อะไรนะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้เป็นญี่ปุ่นก็ได้นะให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้สาธุ

ุญไปทั่วโลกเลยแล้วถ้าเป็นคาถาเศรษฐีคืออะไรคาถาเศรษฐีคือคนจะมีเศรษฐีก็ต้องมีอะไรเอ่ย Many Money Money ถ้ามีอย่างนี้เป็นเศรษฐีไหมเป็นเศรษฐีเพราะว่ามี Many Money Money เนี่ยทำอะไรก็บอก Many Money Money นะเจอโยมอายุ7-80บอกคุณยายท่องภาษาเศรษฐีเป็นไหมแมนนี่มานี่เขาท่องเลยเขาบอกว่าจำไม่ค่อยได้นะเอามานี่มานี่มานี่เลยละกันแมนนี่มานี่จำไม่ค่อยได้เอามานี่มานี่อย่างเดียวเลยบอกมานี่อย่างเดียวเขาบอกให้มานี่อย่างเดียวก็ให้แมนนี่มานี่มานี่ก็เป็นเศรษฐีทั้งอริยทรัพย์โลกิยทรัพย์ก็ให้ทุกท่านมีผังสำเร็จติดตามไปทุกท่านทุกคนเถอดและในการตักบาตรเนี่ยไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่นี้นะต้นปีเนี่ยก็มีถึงนี่เลยตักบาตร10,000รูปที่จังหวัดโคราชเมื่อวันไปด้วยนะแล้วชอบไหมไปทุกปีเลยเป็นคนโคราชหรือเปล่ามีคนอ่างทองแต่ก็ไปทุกปีเอาสาธุต้องให้ยาโมไปบอกไหมมาเถอะคนเดินมาแต่ขอพรแต่ว่าหมู่คณะนี้มาทำอะไรเอาบุญไปฝากด้วยนะแล้วก็ทำบุญยังจำได้ไหมว่ายุคหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหประเทศชาติเศร้าเลยเนาะยุคนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จุดประกายว่าให้ทำบุญเมืองดีแต่ละปีดีกว่านะดีกว่าเกิดเหตุเกิดอะไรเพราะฉะนั้นเมืองโคราชนี่ตักบาตร10,000รูปนี่ตักมากี่ปีแล้วพระอาจารย์จำไม่ได้กี่ปีรู้ว่าหลายปีมากๆเลยใช่ไหมเริ่มจาก 1,000-2,000 แล้วก็รู้สึกว่า 10,000 นี่หลายปีนานเลยเป็นเทศกาลซึ่งจัดง่ายหรือจัดได้ง่าย 10,000 รูปเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเพราะอะไรพระอาจารย์ไปถามพระอาจารย์ที่อยู่4จังหวัดภายใต้ที่เหตุการณ์กำลังพื้นที่สีแดงแล้วนะบอกว่าจัดตักบาตรเป็นยังไงบางจังหวัดเขาบอกว่าโอ้พร้อมแค่500กว่ารูปก็เก่งแล้วนราธิวาสรองรับขนาดนั้นแต่ปัตตานีจะจัดเท่าไหร่บอกว่าจะจัด1,000รูปโอ้ชาวพุทธก็เหลืออยู่แค่หลักสิบนะหลักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถึงหรือเปล่าเนี่ยแต่ศาสนิกอื่นก็มีเยอะกว่าเวลาเราจัดตักบาตรนี่จะจัดได้ไหม1,000รูปพระอาจารย์ประทับใจนะประทับใจก็อันดับแรกก็ตักบาตรเนี่ยก็เป็นการให้ในเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดอนุภาพและการอานิสงส์เป็นจิตใจเป็นผู้ให้โดยเฉพาะเป็นการทำบุญให้เมืองของเราให้ประเทศของเราใครรู้ไม่รู้ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่จะเชื่อมสายบุญให้กับจิตใจของคนยกระดับจิตใจให้หันมามีบุญทุกคนเลยเติมบุญให้ทุกคนทุกท่านโดยการทำบุญก็ประมุขของการทำทานก็คือทำเป็นสังฆทานวันนั้นนี่ตักไปกี่องค์ก็นับเอานะอ้าวสาธุใครครบ10,000องค์คนนั้นต้องถือว่าอัศจรรย์เลยอ้าวสาธุแล้วก็มีการตักบาตรถ้าระดับ1,000ก็มีเหมือนกันนะระดับ1,000วันนั้นก็เห็นที่จังหวัดอยุธยาใจกลางเมืองก็มีการจัดตักบาตรเป็นเทศกาลระดับ1,000รูปก็ไปจัดตักบาตรกันก็ไม่ธรรมดานะเราได้ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลงานตักบาตรเป็นทัศนานุตริยะเวลาเห็นบุญเห็นกุศลที่ได้ตั้งใจทำกันมาแล้วก็ชื่นใจเป็นการให้

ทานก้าวแรกซึ่งเวลาเราทำบุญทำกุศลจิตใจเราก็ผ่องใสจิตใจก็เป็นจิตใจของผู้ให้โอ้ดีมากเลยใครไปอยุธยาไหมวันนี้เป็นรู้สึกว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยู่อยุธยานะท่องเที่ยวมาเป็นประธานเพราะว่าส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวจริงๆอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่สำคัญที่มีวัดเยอะมากๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่นี่เป็นที่ที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะอาทิตย์ต้นเดือนก็เป็นบุญที่เราปลื้มๆเวลานั่งสมาธิจะให้มีการเห็นอันเลิศเห็นอันประเสริฐก็ตั้งใจนั่งปฏิบัติโดยเฉพาะภาคสายก็เป็นพิธีบูชาข้าวพระพิธีบูชาข้าวพระใครมานั่งสมาธิบ้างนั่งเป็นยังไงบ้างใจเราจะรู้สึกนิ่งปลื้มสบายมีความสุขมากๆเลยการทำพิธีบูชาข้าวพระไม่ใช่ทำแบบขอถึงแต่ทำแบบต้องเข้าถึงเลยแล้วก็เวลาทำทำอย่างประณีตไหมเราลองไปดูว่าทำแต่ละอย่างเลยเห็นฤดูนี้ก็มีผลไม้ต่างประเทศเยอะแยะขนมก็สวยเลยเค้กนี่บางทีก็ยังไม่ค่อยเห็นนะว่ามาจากไหนแต่ที่นี่นี่ทำแบบเป็นลายที่สวยงามอร่อยไหมนะต้องนึกอธิษฐานจิตเนาะนึกเอาการบูชาข้าวพระนี่เรานึกน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ว่าพระองค์จะพระชนชีพอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจิตเรามุ่งตรงต่อพระองค์เลยมีอานิสงส์จากนับจากประมาณมิได้เลยวันนั้นใครบูชาข้าวพระก็ให้บุญติดตามตามติดข้ามภพข้ามชาติไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเธอนะโอ้สมัยก่อนนี่ภาชนะบิ่นยังไม่ได้เลยนะต้องเอาแบบเปียกๆเป๊ะๆ เลยเป็นส่วนที่จะทำให้เราใจประณีตเวลาผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจให้ของดีก็ย่อมได้ของดีให้ของเลิศให้ของประเสริฐก็จะไปเกิดที่ไหนก็จะเจริญด้วยทั้ง

อายุวันนสุขะพระปฏิภาณเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยเราถวายอะไรก็ทำให้ประณีตสมกับใจของเราโมทนาบุญบูชาคร่าวพระที่ผ่านมาทุกท่านนะก็เป็นการกระทำที่ประเสริฐประณีตแล้วก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจเวลามาทำบุญเสร็จก่อนจะกลับเราก็ไปทัศนานุตริยะคือไปเห็นที่พระเจดีย์นักเรียนอนุบาลใครได้ไปถวายดอกไม้บูชาเจดีย์กันประจำบ้างสาธุส่วนใหญ่ไปบูชาด้วยดอกอะไรดอกบัวดอกบัวเนาะเพราะว่ามีดอกบัวให้บูชาใช่ไหมเขาบอกว่าแค่ดอกบัวขมนิดนึงก็มีอานิสงส์ไม่มีประมาณเวลาบูชาเจดีย์แม้ดอกไม้เราเก็บมาตั้งจิตจะไปยังไม่ถึงยังจิตเริ่มใสไปดีนะนี่แสดงว่าบุญที่เราได้ตั้งจิตตั้งใจไปบูชาเจดีย์ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาบุญทัพทวีเลยดังนั้นเราทำใจให้ผ่องใสทุกครั้งเลยอานิสงส์ที่เกี่ยวกับพระเจดีย์เนี่ยหลายเรื่องมากๆเลยในการบูชาและอานิสงส์เหมือนเป็นทางลัดทางด่วนเวลาบุญส่งผลนี่ส่งผลด้วยความเลื่อมใสด้วยความชื่นใจดังนั้นเนี่ยทุกท่านเวลาไปทำบุญไม่ธรรมดาโดยเฉพาะพระมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยที่เราสร้างมาตั้งใจเลยให้อยู่กี่ปีเคยเห็นเจดีย์สมัยก่อนที่เป็นทรงแบบนี้นะทรงคล้ายๆสารจิเจดีย์ทรงเจดีย์เก่าก่อนในสมัยอินเดียเนี่ยเขามีอายุยืนเป็นพันปีได้สารจิเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ต้นแบบเนี่ยเกิดขึ้นประมาณพ.ศ.250ปีนี้พ.ศ.เท่าไหร่2500เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งเราก็สร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี่นะเอาให้อยู่กันเป็นพันปีเลยก็จะได้บุญกับพระเจดีย์ใครได้ศึกษาเรื่องบุญจากพระเจดีย์แล้วจะรู้สึกว่าบุญแต่ละอย่างไม่ใช่บุญเล็กน้อยเลยบุญไม่ธรรมดาเลยปัดกวาดเจดีย์อย่างนี้ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเป็นโรคผิวหนังอย่างนี้นะไปดูแลไปปัดกวาดผิวก็มีบุญหายได้เหมือนกันเขาบอกมีคนเหมือนกันนะเขาไปแพ้พวกต้นไม้อ่ะอยู่ต่างประเทศเวลาแพ้หนักขนาดไหนผื่นขึ้นแบบอาการออกแทบจะตายเลยแต่เป็นคนที่อยู่ในบุญทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมแบบว่าเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติมาปลอบใจว่าร้องห่มร้องไห้พอเห็นอาการของเขารู้ไหมไอ้ต้นไม้อย่างเงี้ยพิษอย่างเงี้ยแทบตายได้นะเพื่อนน่ะร้องไห้แต่คนป่วยเป็นใครเป็นลูกหลวงพ่อก็เลยบอกปลอบใจเพื่อนคุณไม่ต้องร้องไห้นะฉันไม่เป็นไรมากที่เห็นอาการอย่างเงี้ยฉันรู้มันมีสิทธิ์ตายได้แต่ฉันไม่เป็นไรมากนะอยู่ไม่ต้องร้องไห้ปรากฏว่าคนเจ็บปลอบคนมาเยี่ยมนะรู้ว่ามันเจ็บนะรู้ว่าป่วยแล้วก็เป็นหนักจริงๆเป็นหนักแต่เขาบอกว่าพอเขาตั้งใจจะมาทำบุญกฐินไงที่ต่างประเทศตั้งใจภาวนาพอวันกฐินจู่ๆโรคสงบหายไปเลยนะที่ว่าจะอักเสบอะไรจะตายพอเวลาบุญดีๆบุญส่งผลนี่ก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เหมือนกันอ่ะเพราะนั้นบุญที่เราได้ตั้งใจทำทุกๆบุญเนี่ยไม่ธรรมดาเลยก็นึกถึงบุญทำแล้วก็อธิษฐานจิตเอาบุญนี้ติดตามติดให้ปลื้มใจให้ใจผ่องใสตามติดไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนนะนักเรียนเวลาไปถวายดอกไม้ที่เจดีย์นี่ดอกขนาดไหนประมาณ

ันใช่ไหมดอกบัวอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมามีโยมเอาดอกไม้มาถวายพระอาจารย์ขนาดไหนปีนี้เนี่ยพระอาจารย์ว่าตัวพระอาจารย์เองก็ไม่ได้จับพวงมาลัยขนาดนี้มาขนาดไหนขนาดครึ่งตัวพระอาจารย์นะพวงมาลัยเป็นเมตรเลยนะเป็นเมตรเลยขนาดเป็นเมตรครึ่งตัวจับทีนึงเขาเอามาถวายก็ถามโอ้คุณหมอที่ตั้งใจทำบุญถวายพวงมาลัยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยทำมานานหรือยังคิดยังไงถึงทำบอกว่าอ๋อก็เคยได้ฟังโอวาทจากคุณครูว่ายังไงมาทำอะไรที่สุดสว่างมากๆเนี่ยแล้วก็บุญไม่ธรรมดาตั้งใจเลยว่าอยากจะทำบุญในตอนนั้นเนี่ยเป็น วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่คือจะทำบุญ10ตุลาตั้งใจจะถวาย7วันเพิ่งรู้ไม่รู้ราคานะแต่เขาบอกว่าพวงขนาดนี้แพงเหมือนกันตั้งใจ7วันเนี่ยต้องตัดใจทำเลยคือโอ้ต้องทำให้สำเร็จเอาทำ7วันทำได้ไหมในที่สุดก็ทำสำเร็จแต่บอกว่าโอ้โหกว่าจะสำเร็จนี่ก็ยากอยู่ในตอนนั้น7วันแต่จากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้บุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติตอนนี้มีโอกาสทุกต้นเดือนแล้วก็วันพระจะเอาพวงมาลัยขนาดนี้เนี่ยมาบูชาที่พระเจดีย์เลยก็ทำบุญที่ประณีตดีไหมดีนะ เวลาเราทำบุญทำให้ประณีตเนี่ยดูพวงมาลัยสักขนาดนี้อ้าวสาธุมองไกลๆไม่ค่อยเห็นนะต้องเอาตัวคนไปนะถ้าจับตั้งนี่คนนั่งอยู่นี่สูงกว่าตัวคนเลยนะทำแบบตัดใจต่อมาทำแบบติดใจเพราะทำด้วยความปลื้มใจแล้วก็ทำถึงปัจจุบันเวลาเราทำบุญแล้วมีโอกาสสั่งสมบุญยิ่งขึ้นไปให้กับตัวเรานะให้มหาธรรมกายเจดีย์นี่บุญส่งไปเป็นพันๆปีนะ10ชั่วอายุคนเกินนั้นจากนั้นนะก็ให้ได้บุญไปตลอดกาลนานถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเทอญพระอาจารย์ก็บุญมาฝากทุกท่านนะก็ในการนึกถึงบุญที่เจดีย์ต่างๆเช่นชดินเศรษฐีก็เคยได้ฟังเรื่องของการทำบุญด้วยทองแม่ชีจำได้ไหมหรือนักเรียนอนุบาลจำได้ไหมว่าใช่มีภูเขาทองคำแล้วคนที่รับมรดกคือคนที่ทำช่วยพ่อทำใช่ไหมคนที่ไม่ได้ทำสองคนไม่ได้ทำก็ขุดไม่ออกขุดไม่ได้คนที่ทำก็มีสิทธิ์จะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยได้รับมรดกเราไม่ต้องไปน้อยใจเนาะยุคนี้คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีทรัพย์เยอะถ้ามีบุญได้เยอะแต่ถ้าขุดไม่ได้คือไม่มีบุญแสดงว่าก็ไม่ได้ทำไปเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุคือบุญก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาคือตั้งแต่วัตถุบริสุทธิ์จิตใจนี่สำคัญเลยนะความตั้งใจปลื้มใจชื่นใจทั้งก่อนทั้งขณะทั้งหลังทำแล้วก็เนื้อนาบุญเนี่ยเหมือนชดินเศรษฐีได้ทำถูกเนื้อบุญกับพระเจดีย์เลยขนาดทำบุญก็เป็นบุญแต่เป็นช่วงทะเลาะกันเขามาบอกบุญทำยังไง
โอ้สบถว่าไปนะ

มีเป็นยังไงเกิดมาก็บุญก็มีเยอะแต่บาปก็ทำให้โดนโยนทิ้งน้ำซะนะกว่าจะรอดมาได้เนาะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเพราะฉะนั้นเรานึกถึงบุญปลื้มเริ่มเป็นทัศนานุตริยะบุญหนึ่งในนั้นก็คือบุญที่ได้ทำกับพระเจดีย์ต่างๆนะตั้งแต่บูชาเจดีย์ตั้งแต่ถวายสังฆทาน40,000 วัดที่เราได้ร่วมกันทำที่ผ่านมาอโมทนาบุญทุกท่านนะโอ้เป็นประวัติศาสตร์เลยในการทำบุญครั้งนี้พระอาจารย์ต้อนรับพระในวงฉันพระคันโตกะเห็นท่านมาทำบุญยิ้มแย้มชื่นใจมานั่งฉันเอ้าญาติโยมจากที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะจันทบุรีระยองมารวมเป็นทุเรียนทองคำนะไปถวายแล้วก็โอ้ข้าวปลาอาหารโยมที่มาจากฮ่องกงก็มาเชียร์บอกนี่ติ่มซำฮ่องกงนะยี่ห้อฮ่องกงพระอาจารย์ท่านก็ที่มาจากวัดอัจฉริยกะฉันอิ่มทุกรูปเลยท่านก็เบิกบานนะว่าเอ๊ะทำไมญาติโยมที่นี่เขารักบุญกันจังตั้งใจสั่งสมบุญดูแล้วก็มีมารยาทตั้งใจทำด้วยความชื่นใจแล้วก็เลื่อมใสในบุญท่านก็ชื่นชมในการสั่งสมบุญนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยว่าพุทธบริษัท4จะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวก็เพราะไม่ใช่แค่พระนะญาติโยมทุกคนเป็นโลโก้ของพระพุทธศาสนามีความสำคัญทุกคนเลยเขาประทับใจลูกๆหลวงพ่อมือไม้กิริยามารยาทตั้งใจรอยยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจไปถึงเลยถึงเจ้าอาวาสเลยถึงทุกคนที่อยู่ที่วัดเลยแล้วก็มีโอกาสในการทำงานพระศาสนาก็มีความเข้าใจมีความรักความเมตตาในสิ่งที่เราได้สั่งสมบุญบารมีก็ถือว่าได้ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างดีเลยเวลาเราไปเจดีย์ไปทำบุญถ้าเรายังแข็งแรงตาดีหูดีแขนขายังดีไปทำก็ให้เราปลื้มใจว่าได้ทำแล้วบางครั้งเราจะเห็นคุณค่าเมื่ออะไรสิ่งนั้นหายไปเช่นเรามี2 แขนหายไปแขนหนึ่งเราจะรู้เลยว่าแขนที่เหลือก็สำคัญมีตาครบ2 ตาแต่ถ้าตาไม่อยู่ก็จะรู้ว่ามองอะไรก็ลำบากเป็นต้นเพราะฉะนั้นมือดีแขนขาดีเจดีก็ยังอยู่ดีให้ไปสักการะบูชาบ่อยๆยังจำได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนมีคนเขารักเราเข้ามาอยู่เป็นชั้นๆตอนนั้นเข้าวัดไม่ได้จำได้ไหมจำได้เนาะแสดงว่าเข้าวัดมาหลายปีอยู่นะมีหมู่คณะเราอยากบูชาเจดีย์ทำยังไงเข้าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้พระอาจารย์ที่วัดก็มาบอกพระอาจารย์ให้เป็นพระอาจารย์บูชาเจดีย์หน่อยทำยังไงครับอาจารย์ไปหน้าประตู 7นะช่วงเย็นเวลาบูชาเจดีย์ไปทำอะไรไปนำญาติโยมนี่แหละบูชาเจดีย์แล้วเอาดอกไม้ญาติโยมนี่แหละพอเราอยู่ในวัดไปตรงหน้าประตูนะพอฐาน7แล้วก็ส่งดอกไม้มาแล้วก็เอาไปที่เจดีย์ไปบูชาให้ญาติโยมตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเข้าไม่ได้พักหนึ่งแล้วก็คราวนี้มนต์พระอาจารย์ไปพระอาจารย์ก็ไปอะเอาไปเวลาไปก็ใจใสๆเดินไปก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับสถานการณ์แบบนั้นแต่รู้ว่าไปบูชาเจดีย์เสร็จดอกไม้ไปอานิสงส์ของการบูชาเจดีย์เยอะไหมเยอะมากเลยญาติโยมเนี่ยอยากจะไปบูชารักเจดีย์ตอนนี้เราเข้าถึงง่ายๆนะวันใดเราเข้าถึงไม่ได้ง่ายเราจะคิดถึงเลยแหละว่าเอออยากจะมาเจดีย์อยากจะเอาบุญกับพระเจดีย์เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่โอ้โหเห็นเลยว่าญาติโยมเนาะอยากจะได้บุญกันเอามาดอกไม้พระอาจารย์ก็มี2 องค์ช่วยกัน
ไปบูชาพระเจดีย์ท้ายที่สุดเป็นยังไงบูชาได้ไม่เกิน10วันประตูเปิดเลยประตูเปิดวันนั้นนี่บูชาอยู่ก็บอกเอาประตูเปิดเดินเข้ามาได้วัดปกติเดินตามพระอาจารย์มาโอ้โหภาพนั้นยังติดตาเลยพระอาจารย์สองรูปไปบูชาเจดีย์นำใช่ไหมแล้วก็มีญาติโยมที่พอบูชาเสร็จแล้วก็บอกเอ้าหลวงพี่วันนี้เดินเข้าวัดได้เลยเหรอเดินได้เดินมาเลยน้ำหูน้ำตาไหลบางคนนั่งรถเข็นกระเด้งขึ้นมาได้เอ้าคุณป้าไม่ต้องเข็นแล้วล่ะไม่เข็นละ เดินเข้ามาวัดเลยนะเดินต่อแถวมาแล้วก็มาถึงวิหารหลวงปู่น้ำหูน้ำตาไหลกราบตรงนั้นเลยนะกราบกับพื้นดินพื้นวิหารตรงนั้นแล้วก็นะไม่มีความร่มเย็นเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ถ้าไม่มีบางทีเราก็จะรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อเราขาดสิ่งนั้นไปเสียสิ่งนั้นไปเพราะนั้นเนี่ยมีพระเจดีย์เนี่ยคิดถึงเลยโอ้ตอนนั้นเขารอคอยกันเป็น30วันยังก็เป็นปีเนาะช่วงนั้นนี่รอช่วงนี้ปลื้มไหมเมื่อก่อนใจจะขาดตอนนี้เอาใจหยุดอย่างเดียวนะใจหยุดนิ่งหยุดอยู่หลุดอยู่หลุดเป็นอยู่หยุดอยู่หยุดแล้วก็อยู่อยู่หยุดนะก็ให้ไปพระเจดีย์นึกถึงบุญให้ปลื้มอย่าไม่มีประมาณบุญนี้ก็เป็นบุญใหญ่ของทุกๆท่านนะแล้วก็โอ้ตอนนี้เขากำลังสร้างเจดีย์กันใหญ่เลยมีหลายที่เลยนอกจากที่วัดใหญ่ก็มีเจดีย์ที่ไหนที่นี่สวยไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าเสี่ยงภัยสีแดงแต่หัวใจพระลูกชายหลวงพ่อรวมทั้งญาติโยมเป็นยังไงเอาบุญไปจนกระทั่งพื้นที่เป็นสีอะไรละเป็นพื้นที่สีอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไม่มีอันตรายมีแต่บุญ

รายแต่จริงๆน่ากลัวไหมเราไม่ต้องกลัวเราเอาบุญกันนะไปเอาบุญแล้วก็บุญที่เป็นทัศนานุตริยะเห็นแล้วเพิ่มอีกอันหนึ่งวันวิสาขบูชาคือบุญนี่เลยบวชอุทิศชีวิตมีทั้งสามเณรปริยัติธรรม8รูปอุบาสก11ท่านถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะรู้ไหมว่าอุบาสก11ท่านที่ปวดเนี่ยต่ำกว่า40 40คืออะไรเป็นอุบาสกมา36ปีถึง40ปีกับ40ปีถึง40กว่าปีเนี่ยใน11ท่านอันไหนมากกว่ากันสูงต่ำ คิดว่าเกินหรือต่ำกว่าต่ำกว่า40มากกว่าหรือมากกว่า40ปีที่สร้างบารมีใน11รูปอุบาสกสร้างบารมีมากกว่า40ปีมี6รูปสาธุมีต่ำกว่า40ปีมี5รูปรวมแล้ว11รูปสาธุนี่เป็นกระแสบุญที่บอกว่าการบวชอุทิศชีวิตนี่ธรรมดาไหมเขาบอกว่าการที่ศาสนาพุทธที่เข้มแข็งบางทีเขามาเป็นอุบาสกถือศีลเนี่ยมาถือศีลปีหนึ่งสองปีก่อนบวชเพื่อที่จะวัดจิตใจว่ามั่นคงไหมพอมาเจออุบาสกที่บวชครั้งนี้เยอะที่สุดเลยคือตั้งแต่หลวงพี่บวชมารู้สึกอุบาสกที่บวชตลอดชีวิตครั้งนี้เยอะสุดคือ11รูปเนี่ยที่เป็นอุบาสกสามเณรอีก8นะโอ้โหถือศีลเตรียมบวชไม่ใช่ปี2ปีแต่3 40กว่าปีเอาสาธุโอ้ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้วันนี้ก็ได้ขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปปฏิบัติธรรมปลีกวิเวกเอาแบบสุขที่สุดก็ต้องไปสุขสันโดษเลยเนาะก็หลายๆท่านเนี่ยสร้างบารมีมาแบบเข้มแข็งอุทิศชีวิตแม้จะเข้าสู่วัยชราเขาบอกนะคือมีพ่อมีพระแล้วก็มีภารกิจแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยตั้งใจที่จะสั่งสมบุญบารมีผ่านร้อนผ่านหนาวต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งรักการสร้างบารมีแน่วแน่เด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นคงนะจึงอยู่ขนาดนี้มาได้นะอันนี้ก็เป็นชุดของบาศกส่วนสามเณร8รูปล่ะสามเณร8รูปหลวงพ่อก็ให้ง่ายๆเลยก็คือให้ถึงก้าวนอกก้าวในก้าวนอกคืออะไรใครที่เป็นสามเณรมาบวชก็ให้ได้ปท.9ทุกท่านเลยปท.9เสร็จจบแล้วไปที่อะไรต่อก็คือให้ไปทำโลกุตตรธรรม9ให้ทำพระนิพพานให้แจ้งคือมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1ให้ลืมตาเรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนหยุดใจเรียนบาลีไม่ใช่เพื่อสอบแต่เพื่อกำจัดกิเลสอาสวะในตัวเรียนให้มีความสุขอย่าเรียนด้วยความทุกข์ทรมานให้สนุกกับการเรียนอย่างนี้ก็จะสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญในค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมและก็ตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญในท้ายที่สุดก็ขออาราธนาบารมีธรรมของพระนิพพานบารมีธรรมของมหาโพชฌงค์อาจารย์หลวงพ่อทั้งสองคุณยายอาจารย์และบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจทำมาอย่างดีให้ติดนั่นที่ศูนย์กลาง

กายให้เป็นดวงบุญที่สว่างสวัยให้คิดหวังสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนาให้มีสมบัติใหญ่ไหลมามีสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมตามติดสร้างบารมีกันไปเป็นหมู่คณะไม่ตกหล่นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคน

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถ

0: เข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้เลยจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะ

จะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นจนเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆเพราะเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตา

เอาลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กันทั้งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะมันก็จะใสใสบริสุทธิ์ตาไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้จำนานเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่น

คือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่จ้ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนรก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลก

ซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้ว

ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปา

0: อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

0: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: อมิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

่อข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจาก

ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมรรค

และอุบัติวันตราย

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคำพูดนี่สำคัญแม้เป็นคำจริงเกิดประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นที่รักก็ต้องปรับการพูดให้เป็นที่รักนั้นไม่ยากสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้เพราะถ้อยคำในโลกมีเหลือเฟือและเป็นของฟรีด้วยเหมือนกับอากาศที่เราหายใจอย่างนั้นใครมีปัญญาก็เอามาใช้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและนำมาใช้บ่อยๆนะลูกนะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวกล่อมเมฆและคณะเจ้าภาพจังหวัดจันทบุรีที่ได้ถวายทุเรียนหมอนทองทำมาจาก 9,000 กิโลกรัมปีที่15แด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ความมุ่งมั่นในการสั่งสมบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสู่ปีที่15นำโดยครอบครัวก่อมเมฆและคณะเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรีที่ได้พร้อมใจกันนำผลผลิตทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมน้ำหนักรวมสูงถึง 9,000 กิโลกรัมหรือ9ตันในนามทุเรียนหมอนทองธรรมจักรมาน้อมถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อแปลเปลี่ยนผลผลิตแห่งความใส่ใจให้กลายเป็นมหาทานบารมีซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งให้กับกัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆตัวแทนครอบครัวและต้นบุญใหญ่ในครั้งนี
1: ้วันนี้ก็มีความปลื้มปิติใจนะฮะที่ได้มาถวายทุเรียนณวัดพระธรรมกายแห่งนี้นะฮะจำนวน9ตันฮะ 9,000 กิโลอนุโมทนาบุญกับพี่น้องวงบุญฮะที่ร่วมบุญกันมาฮะบางเจ้าก็ร่วมบุญมาเป็น1ตันนะพี่โจก็ร่วมมา 1,000 กิโลนะฮะแล้วก็ที่ร่วมทั้งปัจจัยมาฮะทุกคนก็ขอให้ได้ส่วนในบุญทุกๆบุญวันนี้ก็ปลื้มใจมากฮะคือปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งฮะที่อุปสรรคมากมายฮะของชาวสวนไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยแล้งภัยธรรมชาติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ปัจจัยผลผลิตทุเรียนอาจจะลดน้อยลงนะฮะแต่พวกเราลูกก็ทำลูกหลวงพ่อทุกคนก็ไม่ย่อท้อนะฮะเพราะเราทำมาเป็นประเพณีประจำทุกปีอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่15นะฮะไม่ว่าจะทำมากทำน้อยก็ขอให้เราได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันทำให้ได้ทุกๆปีนะฮะเราจะเป็นเรี่ยวแรงกำลังให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกฮะวันนี้ลูกๆพระธรรมจันทบุรีนะครับและลูกพระธรรมทั่วโลกฮะที่ร่วมบุญทั้งปัจจัยทั้งร่วมบุญทุเรียนคือเราก็ตั้งใจถวายทุเรียนเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะฮะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาฮะทั้งวัดพระธรรมกายวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DTI ที่พระนครศรีอยุธยาทำมาเป็นประจำทุกปีฮะปีนี้เป็นปีที่15แล้วน้อมนำบุญทุกบุญมาฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเป็นร่มโพร่มไตให้ลูกๆฮะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคา

0: ภัยแล้งภัยธรรมชาติฮะแต่ลูกๆก็ตั้งใจนั่งสมาธิทำถูกหลักวิชานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พร่ำสอนลูกๆอย่างดีเสมอมานะครับเราก็ได้นั่งสมาธิเอาบุญช่วยฮะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้วันนี้ก็ชิดตังเมฮะได้นำทุเรียนมาถวายครบ 9,000 กิโลแล้วก็22เมษายนถวายมหาสังฆทาน4หมู่วัดลูกๆพระธรรมจันทบุรีระยองแล้วก็ลูกพระธรรมทั่วโลกก็ได้ถวายทุเรียนชิดตังเมไปประมาณ26ตันฮะน้อมนำบุญนี้นะครับถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์ขอกับนมัสการครับสาธุครับ
1: กว่าเราจะมีวันนี้ได้ก็เจออุปสรรคเวลาลมพายุมาเราก็นั่งสมาธินึกถึงบุญที่เราได้น้อมนำทุเรียนนะคะมาถวายเป็นมหาสังฆทาน 40,000 วัดเราก็เอามาถวายอีกค่ะปลื้มปิติอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้ถวายทุเรียนอย่างเดียวค่ะปัจจัยที่เราได้นะคะจากการเก็บเกี่ยวผลไม้ของเราผลผลิตในสวนเราเราก็น้อมมาเป็นกฐินค่ะปีนี้นะคะก็ได้ทั้งถวายทั้งทุเรียนแล้วก็ปัจจัยด้วยค่ะก็ปลื้มใจมากๆเลยค่ะได้ไปที่ถวายที่ค่ายจองแชมป์นะคะสัมมาเนนตัวน้อยๆอ่ะหิ้วทุเรียนนะคะแบบนั่งรอนั่งรอทุเรียนแบบอุ้ยทุเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราปลื้มอ่ะค่ะเห็นภาพที่ท่านแบบรอคอยอ่ะค่ะเหมือนแบบต้องมาเป็นประจำทุกปีแบบท่านจะรออย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วแบบอยากถวายอีกค่ะอยากทำทุกๆปีเลยค่ะเราก็จะทำเป็นประเพณีแบบนี้ให้ได้ทุกๆปีไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะ
2: มีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดเวลานะคะเรา3คนสัญญากันว่าเราจะทุ่มชีวิตเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อและวิชาธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนะคะเรา3คนตั้งใจไว้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเป็นประธานกฐินของหลวงพ่อให้ได้ค่ะถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จลูกไม่รู้ค่ะแต่ลูกรู้แต่เพียงว่าความตั้งใจอันนี้มันมีอานิสงส์มากทำให้ลูกฟันฝ่าและคณะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างสะดวกสบายและมีหลวงพ่อเป็นหลักใจหลักชัยของลูกลูกทราบว่าหลวงพ่อไม่เคยทิ้งลูกลูกอยู่ในใจหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่ออยู่ในใจลูกๆทุกๆคนความรู้สึกอันนี้มันทำให้ลูกสามารถจะข้ามอุปสรรคไปได้ค่ะขอกราบให้หลวงพ่อออกมาเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของลูกต่อไปและเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของลูกๆไปทุกภพทุกชาตินะคะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ

ติดตามกันนะคะที่ข่าวจากเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกค่ะเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปัจฉิมนิเทศและประธานวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปัจฉิมนิเทศประธานวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตรุ่นที่3พร้อมทั้งประธานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่พระธรรมทูตกิติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณและรางวัลธรรมทูตคฤหัสถ์ประเภทต่างๆโดยมีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสงฆ์พระเถรานุเถระผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศตลอดจนผู้แทนจากนานาชาติร่วมเป็นเกียรติในพิธีกว่า400ท่านณอาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้พระ

ครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ารับประกาศนียบัตรผู้อุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตพร้อมทั้งนำเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในต่างประเทศและผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ในทวีปต่างๆเข้ารับรางวัลวุฒิบัตรพระธรรมทูตสมทบรางวัลพระธรรมทูตเกียรติคุณและเกียรติบัตรประเภทต่างๆโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ประทานโอวาทใจความตอนหนึ่งว่าตำแหน่งพระธรรมทูตมิใช่เครื่องประดับบารมีเพื่อเชิดชูตนแต่คือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยขันติธรรมและสติปัญญาในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อประกาศพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกสำหรับโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศจัดการอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปีนี้เป็นรุ่นที่32มีพระภิกษุทั่วประเทศเข้ารับการอบรม118รูปโดยมีพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรม18รูปซึ่งได้ทำการอบรมระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกอบด้วย3ภาคคือภาควิปัสสนากรรมฐานภาควิชาการและภาคปฏิบัติการทำการอบรมด้วยกัน2ภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศดำเนินการอบรมค่ะซึ่งนี้เป็นก้าวสำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะคะในการพัฒนากำลังพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการการปฏิบัติและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างสันติสุขและส่งเสริมคุณค่าทางพุทธธรรมสู่ประชาคมโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาจัดค่ายหล่อหลอมรวมใจคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศเพื่อรวมพลังตัวแทนผู้นำเยาวชนจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อเร็วนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดค่ายหล่อหลอมรวมใจคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศณสุขจิงหนออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังอุดมการณ์การทำงานเพื่อส่วนรวมหล่อหลอมรวมใจด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกฝังศีลธรรมในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศภายในค่ายทุกคนได้ฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกิจวัตรประจำวันทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารับฟังพระธรรมเทศนาจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกในหัวข้อต่างๆอาทิรื้อฟื้นนิสัยแก้ไขปัญหาชีวิตพิชิตปัญหาโลกเคารพในปฏิสันถารคือความยั่งยืนยาวนานของพระพุทธศาสนาผู้นำความดีและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการหล่อหลอมรวมใจผ่านกิจกรรม Walk Rally ประชุมกลุ่มกับพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธและได้นำเสนอแผนงานประจำปีของแต่ละสถาบันทั้งยังมีการเยี่ยมชมวัดบ้านขุนพร้อมรับฟังธรรมะพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตลอดระยะเวลาในค่ายน้องๆคณะกรรมการชมรมพุทธได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและความมุ่งมั่นในการสืบสานงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างกิจกรรมด้านศีลธรรมในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในต่างแดนได้ร่วมกันน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

ดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาก่อนที่กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ประธานโคมเอกวิสาขประทีปจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขฤกษ์และอธิษฐานจิตวิสาขฤกษ์ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ประธานโคมเอกวิสาขประทีปและประธานโคมรองคือกัลยาณมิตรชนทิชานิทานกัลยาณมิตรกันนิกาแก้วกล้ากัลยาณมิตรดวงเดือนลิมปานนท์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เปล่งเจริญสิริชัยกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์พร้อมครอบครัวจะได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปทั้งยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิตวิสาขประทีปส่วนสาธุชนได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณซึ่งแสงจากโคมประทีปได้ส่องสว่างสวยสะท้อนความศรัทธาแรงกล้าของชาวพุทธในยุโรปโดยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธและการปฏิบัติธรรมให้ขยายไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์วัดโดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษณ์โทเพ็งรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุซาดาสุทธากัลยาณมิตรณัฐมนลาวอลาโตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรบวนลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอบผ้าแห้งโดยมีกัลยาณมิตรขวัญนภิตบูเกรนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรนทนันมั่นจีนร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานโคมเอกพิเศษสุดวิสาขประทีปได้นำสาธุชนจุดวิสาขประทีปและเดินเวียนประทักษิณเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นภาพที่สร้างความศรัทธาและความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วม งานบุญทุกท่านและการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิซึ่งเป็นสิ่งสากลและเข้าถึงคนทุกเชื้อชาติอย่างยั่งยืนค่ะ

มาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดคลาสสมาธิพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะโดยคลาสสมาธิพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นเนื่องในวันวิสาขบูชาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน8ท่านและร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษโดยพาสาธุชนทุกท่านออกเดินทางตามรอยพระชนชีพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติสู่สวนลุมพินีที่ประสูติผ่านช่วงแสวงหาความจริงคืนแห่งการตรัสรู้ที่ยาวนาน45ปีแห่งการเผยแผ่พระธรรมและสุดท้ายสู่กุสินาราใต้ต้นสาระอันสงบในวาระปรินิพานและพระดำรัสสุดท้ายที่พระองค์ฝากไว้ก่อนดับขันคือสิ่งที่พระอาจารย์ย้ำให้ทุกคนจดจำไว้ในใจว่าจงเป็นที่พึ่งของตนเองอย่าแสวงหาที่พึ่งภายนอกจงให้ทำเป็นที่พึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเดินตามบุคคลใดหรือการสวดมนต์ภาวนาตามรูปแบบใดแต่มาจากการมองเข้าไปในใจของตนเองอย่างแจ่มชัดพระพุทธเจ้าไม่เคยอ้างว่าจะช่วยเหลือใครได้โดยตรงแต่พระองค์ทรงบอกว่านี่คือแผนที่นี่คือเส้นทางที่เราเดินมาแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ปัจจุบันเจ้าต้องเดินด้วยตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านจุดประทีปและเวียนประทักษิณร่วมกันก่อนที่จะได้นั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีในบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความสงบซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต่างพูดตรงกันว่าวันนี้เป็นวันที่นั่งสมาธิได้ง่ายเป็นพิเศษกายสบายใจสงบได้อย่างรวดเร็วและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่งกล่าวว่าวันนี้สมาธิช่วยฉันได้เยอะมากเพราะฉันเจอเรื่องที่ไม่ดีตลอดทั้งวันขอบคุณที่พาสติของฉันให้กลับมาได้ซึ่งประโยคนี้สะท้อนความจริงว่าสมาธิไม่ใช่เพียงการฝึกจิตในยามที่ชีวิตราบรื่นแต่คือสมอที่ยึดใจไม่ให้ลอยหายไปในวันที่คลื่นชีวิตซัดกระหน่ำที่สุดและในวันวิสาขบูชาคืนนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแสงเล็กๆของสติสามารถส่องสว่างในความมืดได้เสมอค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มียอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมและติดตามไปพร้อมๆกันนะคะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับ6จังหวัดศรีสะเกษอันดับ7จังหวัดสุรินทร์อันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดเลยอันดับ10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง4อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง17อันดับ6แก้วภูธร8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง6อันดับ9อันดับที่10นครหลวง8ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000

ศูนย์ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้ค่ะและเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราไปปิดท้าย

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในทีฆนิกายสีละขันธ์วรรคความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นโดยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่ายะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาทีเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าพระตถาคตเมื่อครั้งนี้พระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่นั้นลงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเมื่อวาจาสัตว์นี้ได้รับการสั่งสมมากเข้ามากเข้าเขาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้พระองค์เป็นผู้มีพระวาจาศักดิ์สิทธิ์คือตรัสสิ่งใดหรือพยากรณ์สิ่งใดเอาไว้ก็จะเป็นจริงทุกครั้งไปเพราะดำรัสไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีพระวาจาเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะความที่มีวาจาตรงกับใจมาข้ามชาติดังนั้นพระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระตถาคตโดยส่วนใหญ่แล้วปุถุชนธรรมดาทั่วไปมักจะไม่ค่อยกล้าพูดความจริงเพราะเขินอายบ้างไม่ยอมรับความจริงบ้างบ้างก็กลัวจะเสียภาพพจน์หรือกลัวตายจึงมักพูดเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นด้วยเหตุนี้ถ้อยคำของคนส่วนมากจึงยังรู้ได้ยากเพราะว่าปากไม่ค่อยตรงกับใจจะมีนักปราชญ์กล่าวเอาไว้ว่าขันห้าของมนุษย์นี้รกชัดพูดอย่างทำอย่างเข้าใจได้ยากส่วนขันธ์ห้าของสัตว์เดรัจฉานมีลักษณะตื้นไม่มีความคิดซับซ้อนเหมือนมนุษย์เราเป็นนักสร้างบารมีต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจกันนะจ๊ะเมื่อถึงคราวทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรแก่ชาวโลกจะได้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพสามารถน้อมนำใจผู้ฟังให้เข้าสู่กระแสธรรมยกใจสูงขึ้นจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในสำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของพระเตมียกุมารต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่โหราจารย์ในหาทางเอาตัวรอดโดยการกล่าวเท็จโกหกว่าพระเตมียกุมารเป็นกาลกิณีครั้นเห็นว่าการทูลตอบนอกตำรากลับได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อก็เลยยกแมกทูลแนะนำเรื่องชั่วร้ายต่อไปว่าแต่หากยังทรงเลี้ยงพระกุมารผู้เป็นกาลกิณีไว้ภายใต้ร่มสเวตฉัตรต่อไปไม่ช้าแผ่นดินก็จะเกิดอาเภษฉะนั้นพระองค์อย่าทรงรีรออยู่เลยโปรดสั่งให้นำพระเตมียกุมารไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบนอกเมืองหากทำได้สำเร็จสวัสดิมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดขึ้นแด่พระองค์แม้พยันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับพระเสวตฉัตรและพระมเหสีก็จะอันตรธานสิ้นไปครั้นพระราชาได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงสะเทือนพระทัยอยู่ไม่น้อยเพราะไม่ใช่วิสัยของผู้เป็นบิดาจะพึงกระทำต่อบุตรจึงได้แต่ทรงนิ่งโดยการดุษณีภาพโหราจารย์เห็นพระองค์ทรงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงชำเลืองสายตาดูพระพักตร์พระราชาซึ่งส่อเขาว่าทรงเสียพระทัยยิ่งนักจนสังเกตเห็นได้ชัดว่าพระพักตร์ของพระองค์หมองเศร้าและดวงพระเนตรกระแดงกำไปในทันทีโหราจารย์

จารย์เห็นว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปลงอาจสงสารพระโอรสจะไม่อาจรับสั่งอะไรให้เด็ดขาดลงไปได้จึงรีบถวายบังคมทูลพระราชาว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทลงจะเห็นควรเป็นประการใดพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงกลับตั้งสติประทับยืนด้วยความอ่อนล้าในการตัดสินพระทัยครั้งนี้ทรงบอกโหราจารย์ด้วยพระสุรเสียงอันห้าวหาญว่าท่านอาจารย์ความสงบสุขของบ้านเมืองย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดมาเป็นเช่นนั้นขอท่านอาจารย์จงทำตามที่ท่านเห็นสมควรเถิดเมื่อพระองค์ทรงตกลงพระทัยเช่นนั้นแล้วก็ไม่รับสั่งอะไรอีกแต่เสด็จออกไปจากท้องพระโรงกลับคืนสู่พระตำหนักของพระองค์ทันทีเหล่าโหราจารย์ได้ฟังพระราชดำรัสแล้วต่างก็พากันกล่าวสรรเสริญและเกียรติคุณเป็นการเสริมกำลังใจให้พระราชาว่าพระมหากษัตริย์ที่เห็นแก่ประโยชน์สุขอันไพบูลย์ของประชาราษฎร์ยิ่งกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์เองจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับไปส่วนโหราจารย์และเสนาบดีที่เหลือต่างก็มาปรึกษาหาเรือกันเพื่อดำเนินการตามรับสั่งของพระราชาให้สำเร็จโดยเร็วทันทีที่พระนางจันทาเทวีได้ทรงสดับเรื่องนั้นก็ทรงตกพระทัยจนแทบสิ้นสติรีบเสด็จขึ้นสู่มหาปราสาทเข้าเฝ้าพระสวามีแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวถวายบังคมแล้วก็กราบทูลทั้งน้ำตาไปพระราชาทรงโปรดยับยั้งเรื่องนั้นไว้ก่อนพระเจ้ากาสิกราชผู้ทรงสิ้นหวังในพระโอรสแล้วจึงทรงปฏิเสธในทันทีว่าไม่ได้ลอกพระเทวีเราเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคำพระนางทรงต่อรองว่าทูลกระหม่อมขอพระองค์ทรงตรองดูก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาพระโอรสก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยมีแต่พวกเราต่างหากที่ทำความทุกข์ร้อนให้แก่พระโอรสทำไมถึงจะต้องรับสั่งให้ฝังเธอทั้งเป็นขอพระองค์จงรอดูก่อนเถิดหม่อมฉันจะเลี้ยงดูพระโอรสเองจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือรักคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเลยพระราชาแม้จะทรงสดับเหตุผลและคำขอร้องของพระเทวีอย่างไรก็ตรัสยืนยันรับสั่งดังเดิมพระนางทรงนึกทบทวนถึงคราวที่ได้ให้ประสูติพระโอรสใหม่ๆจึงกราบทูลว่าเมื่อครั้งที่หม่อมฉันประสูติพระโอรสพระองค์ได้ทรงพระราชทานพรแก่หม่อมฉันพระองค์ยังทรงจำได้ไหมในวันนั้นมาหม่อมฉันรับแล้วก็ถวายฝากพรนั้นแก่พระองค์ไว้ขอพระองค์โปรดพระราชทานพรนั้นแก่หม่อมฉันในบัดนี้เถิดพระราชารับสั่งว่าพระเทวีเธอปรารถนาสิ่งใดขอจงเลือกเอาตามใจชอบเถิดพระนางจึงกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดพระราชทานพระราชสมบัติแก่ลูกของหม่อมฉันเถิดพระราชาทรงอัดอั้นพระทัยจึงได้แต่ตรัสเป็นไนว่าดูก่อนพระเทวีกาสิกรัฐเป็นมหานครที่กว้างใหญ่ไพศาลคับคั่งด้วยชาวประชามีอาคารบ้านเรือนปราสาทราชฐานล้วนงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำควรในการสถาปนาเป็นมหาอาณาจักรแต่มหาอาณาจักรอันสูงค่าเช่นนี้จะคู่ควรแก่คนง่อยเปลี่ยหรื
ครั้นพระนางทูลคัดค้านว่าแต่มียกุมารไม่ได้เป็นคนง่อยเปรี้ยเพียงแต่ไม่ประสงค์จะพูดจาพระราชาจึงทรงให้เหตุผลอย่างอื่นว่าจึงอยู่พระเทวีแม้ลูกเราจะไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยแต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้หรอกพระเทวีเธอจงฟังให้ดีลูกของเราเป็นกาลกินีเจ้าก็ทราบไม่ใช่หรือว่าคนกาลกินีมิอาจเป็นมิ่งขวัญของประชาราษฎรได้หรอกพระราชดำรัสของพระสวามีทำให้พระนางต้องสะอื้นไห้ด้วยความรันทดสำหรับพระนางจะหาทางแก้ไขและช่วยเหลือพระโอรสให้ปลอดภัยได้อย่างไรนั้นใครลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมีความอดทนและหนักแน่นเมื่อจะตัดสินใจอะไรใครใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบมารู้แจ้งเห็นจริงแน่ชัดแล้วจึงค่อยสรุปและความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดเป็นวิบากกรรมจะได้ไม่บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ชาวสาวัตถีรูปหนึ่งมีความอวดดื้อถือดีจนเป็นที่เอื้อมระอาต่อภิกษุรูปอื่น
1: ๆไม่อยากจะเสวนาด้วยจริงๆเรื่องอะไรก็ไม่ยอมฟัง
2: ถ้าเป็นถึงขนาดนี้เราเอาความไปบอกแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าเผื่อท่านจะว่ากล่าวตักเตือนได้บ้าง
0: เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบท่านจึงทรงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสนานุสติญาณแล้วพบว่าภิกษุรูปนี้เมื่อการก่อนก็เป็นผู้ว่ายากจนเป็นเหตุให้ตนเองและบุคคลเป็นพันๆคนต้องถึงแก่ความตายแล้วพระ

0: ชาดกมาตัดเล่าเวทพระชาดกณกรุงพาราณสีมีพราหมณ์คนหนึ่งรู้และเชี่ยวชาญในการร่ายมนต์วิเศษที่ชื่อเวทพะมนต์วิเศษนี้จะสามารถร่ายได้ก็เมื่อถึงคราวเลิกดวงอาทิตย์ดวงดาวและดวงจันทร์ได้โคจรอยู่ในมุมที่เหมาะสมทั้ง3ดวงซึ่งในปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพราหมณ์จะร่ายมนต์เวทัพพะดลบันดาลให้เพชรนิลจินดาหลั่งไหลลงมาจากท้องฟ้าราวกับสายฝนอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ผู้มีมนต์วิเศษและลูกศิษย์คู่ใจมีเหตุให้ต้องเดินทางไปยังแคว้นเจติ
1: ข้าว่าเราใช้เส้นทางอื่นกันเถอะเส้นทางเนี้ยชุกชุมด้วยโจรป่านะอาจารย
2: ์เฮ้ยกระจอกนะข้าพรามผู้กล้าหาญไม่กลัวอะไรทั้งนั้นข้าจะไปทางนี้แหละ
3: เฮ้ยพวกเรามีคนเดินมาทางนี้แล้วถอมตัวมันไว้ชิงทรัพย์สมบัติมันมาให้หมด
2: กลัวแล้วอย่าทำอะไรพวกเราเลยเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองไอ้ท่านหรอกปล่อยพวกเราไปเถอะ
3: อะไรวะนานๆจะมีคนเดินผ่านไม้ปล้นสักทีดันจนอีกไม่รู้แหละใครจะจับตัวไอ้แก่นี่ไว้ไอ้หนุ่มเจ้าจงไปหาเงินมาไถ่มันไปข้าให้เวลา3วันด้วยไม่งั้นไอ้แก่นี่ตาย
1: ข้าบอกอาจารย์แล้วว่าอย่ามาทางนี้ไงล่ะพราหมณ์ผู้กล้าหาญสั่นเป็นเจ้าข้าวเชียวข้าจะรีบหาเงินมาไถ่ตัวอาจารย์นะแต่ว่าวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีท่านอย่าได้ไร้มนต์เป็นอันขาดมิฉะนั้นโจรมันอาจจะทำร้ายท่านได้นะอาจารย์จะถือดีไม่เชื่อคำเราอีกหรือเปล่านะ
2: ข้าไม่เชื่อเจ้าล็อกเจ้าสิทธิ์โง่เดี๋ยวข้าจะร่ายเวทมนต์ให้เพชรนินจินดาหลั่งไหลลงมาเมื่อพวกโจรเหล่านั้นได้สมบัติก็คงจะปล่อยเราไปเองมัวแต่มารอเจ้ามาไถ่ตัวข้าคงโดนพวกโจรพวกเนี้ยทรมานจนตายแน่ๆนี่ท่านโจรรูปหล่อข้ามีวิธีหาสมบัติให้ท่านได้นะสนใจหรือเปล่า
3: จริงเหรอไหนต้องบอกมาสิถ้าโกหกล่ะเจ้าตายแน่
2: ข้าล่ะสามารถร่ายเวทมนต์เวทัพพะได้มนต์นี้จะทำให้สมบัติมากมายหลั่งลงมาจากบนฟ้าราวกับสายฝนทีเดียวเลยล่ะท่าน
0: หัวหน้าโจรได้ฟังก็สนใจแก้มัดให้พรามได้ทำพิธีร่ายมนต
3: ์โอ้ยเงินลงมาจากท้องฟ้าจริงๆด้วยรวยกันแล้วพวกเรา
2: เอ้ยช่วยกันแกไปแล้วมนต์นี่เจ๋งจริงๆว่ะ
0: พวกโจรเมื่อได้เพชรนินจินดามากมายแล้วแทนที่จะปล่อยตัวพรางไปแต่กลับจับตัวมามัดไว้เช่นเดิมและกลุ่มตัวเดินทางไปด้วยตอนรุ่งเช้าเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เมื่อกองโจรเดินทางมาได้สักพักก็เจอโจรอีกกลุ่มหนึ่งมาล้อมโจรกลุ่มแรกไว
3: ้เฮ้ยไอ้โจร500ข้าโจร 1,000 ล้อมพวกเองไว้หมดแล้วฉันไม่อยากตายอ่ะจะทิ้งดาบแล้ววางห่อสมบัตินั้นเสียอยากได้สมบัติหรือไอ้บัตรที่ข้ามีอยู่เนี่ยได้มาจากการไล่มนต์วิเศษของพราหมณ์คนนี้ถ้าอยากได้ก็ให้พราหมณ์ไล่มนต์ให้สิ
4: จริงเลยพราหมณ์
2: จริงจ้า
4: ดีละถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าต้องไล่มนต์ให้ข้าบ้าง
2: แต่มนต์วิเศษของข้าได้ได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นนะ
4: เฮ้ยโอ้โหเจ้าหลอกข้าเหรอนี่ปั่นมาเลยกล้านัก
0: ร่างของพรามโดนโจรป่าฟันขาดสองท่อนจากนั้นสมุนโจรทั้งสองกลุ่มก็สู้กันเพื่อแย่งสมบัติและแล้วโจรกลุ่มแรกก็สู้ไม่ได้ถูกฆ่าตายจนหมดเพชรนิลจินดาถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ที่โจรกลุ่มสองพวกโจรเมื่อได้สมบัติแล้ว

0: ครอบครองคนเดียวรวยเละแน
1: ่สมบัติพวกนี้ต้องเป็นข้าคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวข้าไม่แบ่ง
2: พวกโจรละโม่ต่างคนต่างต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติเพียงผู้เดียวจึงตะลุมบ่อนฆ่าฟันกันเองตายไปตามๆกัน
3: เฮ้ยเป็นของข้าเว้ย
1: มันต้องเป็นของข้า
2: สุดท้ายกลุ่มโจรนับร้อยนับพันคนก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียง2คนเท่านั้นโจรทั้ง2ช่วยกันขนทรัพย์สินเงินทองมาซ่อนไว้ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งให้โจรอีกคนหนึ่งเฝ้าไว้ส่วนอีกคนก็เข้าไปหาอาหารในหมู่บ้าน
1: มาแล้วมาแล้วได้อาหารมาแล้วโว้ย
0: อาหารมาได้แล้วแกก็หมดประโยชน์หายซะเถอะในที่สุดสมบัติก็เป็นของเราคนเดียวกินข้าวก่อนดีกว่าหิวหิวอาหารมีพิษ
2: เวลาล่วงไปได้2วันสิทธิ์ของพรามก็นำเงินค่าไถมาให้นายโจรแต่เขาก็ไม่พบใครเลยพบเห็นแต่เพชรนิลจินดาที่ตกเรี่ยราดและศพของอาจารย์ที่ถูกตัดขาดเป็น2ท
4: ่อนไม่น่าเลยอาจารย์เป็นเพราะความอวดดื้อถือดีของท่านแท้ๆจึงทำให้ต้องมาตายในป่านี้มิหนำซ้ำยังทำให้คนอีกเป็นพันต้องมาพลอยตายตามท่านไปอีก
2: เมื่อจัดพิธีเผาศพของอาจารย์แล้วสิทธิ์หนุ่มก็ขนเพชรนิลจินดากลับไปบ้านของตนทำบุญให้ทานจนหมดแล้วก็ทำทานรักษาศีลไปตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ตามกรรมดีที่ตนสร้างไว้อนุปาเยนะโยอัตถังปิติชติโสวิหันยติจัตตาหัตถังสุเวทัพพังสัพเพเตภัยยะสันนมัชชาผู้ปรารถนาประโยชน์โดยอุบายไม่แยกขายผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนพวกโจรชาวเจติรัตข้าเวทัพพรามแล้วพากันทิ้งนาศสิ้นเวทัพพรามเกิดเป็นภิกษุดื้อรั้นสิทธิ์พรามเสวยพระชา

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับ

ไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วเลยนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่7

แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงละถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลาง

ของความคิดนะความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง

แล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันตะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นและจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตาม

ค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหารร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

พเจ้าเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนานิกายมหายานอยู่ที่ประเทศไต้หวันบวชได้เกือบ30พรรษาแล้วปัจจุบันเป็นสมาชิกของยพสลองค์การยุพุทธิสมาคมแห่งไต้หวันทำหน้าที่อบรมสั่งสอนธรรมะให้กับนักโทษในคุกที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนักโทษที่ข้าพเจ้าเทศสอนล้วนเป็นนักโทษเดนตายทั้งสิ้นข้าพเจ้ามีเรื่องราวชีวิตมาเล่าให้คุณหลวงพี่ใหญ่ฟังดังนี้ค่ะโยมพ่อของข้าพเจ้าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านในการที่ข้าพเจ้าจะมาบวชเป็นภิกษุณีแต่ต่อมาเมื่อท่านล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งที่ตับจึงได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนาได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำพระชาวจีนถือเอาการสวดมนต์คือการปฏิบัติธรรมเอาการสวดมนต์เป็นการปฏิบัติธรรมคืนก่อนที่โยมพ่อจะละโลกได้มีลูกศิษย์ของข้าพเจ้าจำนวนมากมาช่วยกันสวดมนต์ให้ที่บ้านตลอดทั้งคืนเพื่อให้ท่านได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วท่านก็ละโลกไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2548ยอมแม่ธรรมชาพุทธิเคร่งในพุทธศาสนาได้ถือศีลกินเจมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ได้รับศีลพระโพธิสัตว์มีความปรารถนาที่จะสร้างบารมีเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าปัจจุบันท่านมีอายุ74ปีสุขภาพก็มาคอยจะแข็งแรงและก็มักจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดบ่อยๆข้าพเจ้ามีความสนใจพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กเพราะคุณแม่น่ะมักจะพาไปทำบุญและฟังธรรมที่วัดอยู่เสมอเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะปรัชญาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ได้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมตัวบวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนานิกายมหายานแล้วก็ได้บวชในเวลาต่อมาซึ่งขณะนั้นอายุได้ประมาณ24ปี24ปีพิจารณาแล้วก็บวชเลยทันทีที่บวชเสร็จข้าพเจ้าก็เริ่มเผยแผ่พระศาสนาทันทีโดยเริ่มจากงานเทศสอนเยาวชนก่อนทำงานนี้อยู่ได้ระยะหนึ่งก็ได้รับนิมนต์จากทางรัฐบาลให้ไปเทศสอนนักโทษในคุกแล้วช่วงนั้นทางรัฐบาลพบว่านักโทษได้ก่อปัญหาขึ้นมากมายจนทางรัฐบาลไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงคิดว่าศาสนาน่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มาคิดออกนี่คุกที่ข้าพเจ้าไปเทศสอนนั้นเป็นคุกใหญ่ที่สุดของประเทศและนักโทษในคุกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษชะกันระดับแนวหน้าของประเทศมีความผิดร้ายแรงจากข้อหาค้ายาเสพติดและฆ่าคนตายและมีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้เข้าไปเทศสอนได้ช่วงแรกที่เขาไปเทศสอนได้มีเสียงคัดค้านมากมายจากคนรอบข้างแต่ข้าพเจ้ากลับมีความคิดว่าฟังความคิดของท่านนะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้น่าสงสารเขาทำผิดไปเพราะไม่รู้เรื่องบุญและบาปถ้าเขาเหล่านี้มีโอกาสพ้นโทษก็จะออกไปเป็นคนดีของสังคมแต่ว่าถ้าคนใดต้องถูกประหารชีวิตอย่างน้อยเขาก็จะมีบุญกุศลติดตัวไปในภายภาคเบื้องหน้าได้และตัวของข้าพเจ้าเองก็คงจะได้บุญจากการเทศสอนนี้ไปด้วยนี่คือความคิดคำนึงของท่านซึ่งก็ไม่ได้คิดได้ทุกคนในโลกนอกจากหัวใจของพระโพธิสัตว์

นี่นะจ๊ะจึงจะคิดอย่างนี้ออกแล้วข้าพเจ้าก็ก้าวเท้าเข้าไปในคุกเพื่อนำประทีปธรรมไปส่องใจให้แก่นักโทษเหล่านั้นให้ได้พบกับแสงแห่งพระธรรมแม้ว่าจะต้องเข้าไปเพียงคนเดียวก็ตามโดยในหนึ่งสัปดาห์จะเทศสอนนักโทษชาย3วันนักโทษหญิง1วันเรื่องที่ใช้เทศก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรวมไปถึงการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยพอเข้าไปภายในกำแพงสูงภาพที่ได้เห็นคือเหล่านักโทษซึ่งถูกล่ามข้อเท้าด้วยโซ่และลูกตุ่มเหล็กอันหนักอึ้งเดินออกมาสวดมนต์ฟังเทศแล้วก็นั่งสมาธิกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นภาพที่ประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ามุมนะทำงานนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งพอทราบจากทางรัฐบาลว่านักโทษที่ผ่านการเทศสอนจากข้าพเจ้ามีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงยอมรับและความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางเรือนจำมากขึ้นมีนักโทษส่วนใหญ่เปลี่ยนจากผู้ที่ไม่มีศาสนามานับถือพระพุทธศาสนาทั้งยังจะได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาว่างในคุกอ่านพระไตรปิฎกและคัดเลาะพระไตรปิฎกอีกด้วยเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ชื่อของข้าพเจ้าปรากฏไปทั่วคือได้มีนักโทษจากการที่เคยสร้างความสะเทือนขวัญกระจายใต้หวันทั้งประเทศคนหนึ่งก็เป็นนักโทษชายวัยรุ่นแซ่หลินติดยาเสพติดแล้วก็ฆ่าพ่อแม่นำทรัพย์สมบัติไปขายเพื่อซื้อยามาเสพโอ้ชาวชีวิตเลยตามคำแนะนำของเพื่อนในแก๊งขณะเขาอยู่ในคุกได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมทำให้รู้เรื่องบุญและบาปจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาและก็ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเขาเหมือนได้พบกับชีวิตใหม่แม้มันจะมีเวลาสั้นนิดเดียวก็ตามก่อนวันที่จะถูกประหารชีวิตเขาได้เขียนจดหมายมาถึงข้าพเจ้าด้วยข้อความว่าเขารู้สึกผิดที่ได้ทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อแม่แต่เขารู้สึกดีใจที่มีโอกาสมารู้จักพระพุทธศาสนาจากการสอนของข้าพเจ้าก่อนตายเขาตั้งใจวาดภาพเจ้าแม่คนอิมเพื่อมอบให้ข้าพเจ้าอีกด้วยเขาพูดถึงข้าพเจ้าว่าเปรียบเสมือนเจ้าแม่กวนอิมที่ได้มาช่วยเขาได้พบกับพระพุทธศาสนาจดหมายฉบับนี้เองทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจอยากสู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปจนเรื่องดังไปถึงหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้นำเรื่องข้าพเจ้าไปตีแผ่และก็พาดหัวข่าวว่าถ้าคุกยังไม่ร้างภิกษุณีเมี่ยวหุ้ยจะไม่ยอมเข้านิพพานเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าปกติข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนชอบนั่งสมาธิและปรารถนามานานที่จะได้เรียนรู้พุทธศาสนาแบบเถรวาทโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเพราะมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลมาก

สักวันหนึ่งขอได้รู้จักกับพระภิกษุเถรวาทแล้วก็ได้มีโอกาสนิมนต์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญได้เถิดจากภาพนั้นเนี่ยเห็นไหม13ปีผ่านไปข้าพเจ้าก็ได้ทราบจากเลขาของยพสลว่าที่เมืองไทเปนี้ได้มีพระเถรวาทจากวัดพระธรรมกาย มาเผยแผ่ศาสนาและสอนสมาธิอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเปพอได้ยินเท่านั้นข้าพเจ้าไอ้รู้ได้ยังไงไอ้แอบอ่านมาก่อนหรือเปล่าปีติจนขนลุกไปทั้งตัวเพราะนึกไปถึงว่าคำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าทำทุกวันตลอด13ปีจะเป็นจริงได้อีกทั้งยังทราบในเวลาต่อมาว่ารูปภาพติดตามมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นภาพของพระภิกษุของวัดพระธรรมกายนี่เองข้าพเจ้าจึงไม่รีรอให้เวลามันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์รีบไปนิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์ไทเปนี่ไม่จะพูดกระหายในธรรมมาถวายสังฆทานที่วัดของข้าพเจ้าทันทีณเวลานี้แม้ข้าพเจ้าจะต้องทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาคนเดียวในคุกก็ไม่เคยย่อท้อและคิดจะทำต่อไปตราบชีวิตจะหาไม่และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะหาโอกาสไปวัดถูกต้องจากวัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมและเพื่อที่จะไปกราบนมัสการคุณครูสักครั้งหนึ่งในชีวิตหลานชายข้าพเจ้าเป็นลูกของโยมพี่สาวคนโตปัจจุบันอายุ26ปีก็กำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กหลานชายคนนี้จึงได้มาอยู่ในความดูแลของโยมพี่สาวคนรองและโยมแม่ของข้าพเจ้าตั้งแต่เล็กจนโตเขามีนิสัยโมโหร้ายเจ้าโทสะเวลาโกรธมักทำร้ายข้าวของเขาไม่เคยสนใจพระพุทธศาสนาเลยแต่หลังจากที่เขากลับมาจากเกณฑ์ทหารแล้วก็บ่นว่าปวดหัวและเป็นลมบ่อยๆเมื่อพาไปให้แพทย์ตรวจก็พบว่ามีเนื้องอกในสมองหมอจึงนัดผ่าตัดสมองโดยด่วนก่อนผ่าตัดหมอได้แต่เพียงบอกว่าไม่รับรองผลการผ่าตัดเขาอาจจะมีอาการดีขึ้นหรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้หากรอดตายก็อาจตั้งกลายเป็นเจ้าชายนิทราเขาเจ้าจึงทำบุญสร้างพระ 300,000 ปลื้มและบุญปล่อยปลายกับหลานชายหลังผ่าตัดผลออกมาว่าเขารอดชีวิตและไม่ต้องเป็นเจ้าชายนิทราแต่ระบบการทรงตัวเสียไปไม่สามารถเดินทรงตัวจะได้เหมือนคนปกติต่อมาหมอก็ตรวจพบว่าที่เขาจะมีก้อนเนื้องอกอีก2ชิ้นฝังอยู่ในส่วนลึกของสมองครั้งนี้ทางคณะแพทย์กำลังเลวจะผ่าตัดดีหรือไม่แต่ในสุดตัดสินใจผ่าตัดอีกครั้งหลังการผ่าตัดผลออกมาคือตาเขาบอดไปข้างหนึ่งแขนและขาใช้การไม่ได้ปัจจุบันยังอยู่ในโรงพยาบาลต้องรักษาด้วยกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะโยมพ่อตายแล้วอยู่ภพภูมิใดข้าพเจ้าสร้างพระจารึกชื่อของท่านไปให้ท่านได้รับบุญนี้หรือไม่บุญจากการสร้างพระจะช่วยท่านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเจ้าคะยอมแม่และยอมพี่สาวคนรองเคยมีบุพกรรมร่วมกับหลานชายมาอย่างไรจึงต้องมาคอยเลี้ยงดูเขาอย่างกับลูกแท้ๆทั้งยังต้องมารองรับอารมณ์ของหลานที่เป็นคนเจ้าโทสะบุญจากการสร้างพระที่ข้าพเจ้าทำให้ยอมแม่และพี่สาวคนรองซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะไปช่วยท่านได้อย่างไรบ้างโรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต่างจากทัศนะทางการแพทย์อย่างไรบุพกรรมใดข้าพเจ้าจึงต้องไปเทศสอนนักโทษในคุกการเทศนาสอนนักโทษได้บุญหรือบาปอย่างไรอาการป่วยหลานชายที่เป็นเนื้องอกในสมองเป็นเพราะกรรมใดมีทางหายเป็นปกติหรือไม่ต้องแก้ไขและทำบุญอย่างไรบุญจากการสร้างพระช่วยเขาดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเจ้าคะข้าพเจ้าและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาก่อนหรือไม่อย่างไร

ข้าพเจ้าจึงต้องมาเป็นภิกษุณีที่มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนาแต่ต่างนิกายกันกับหมู่คณะเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ายมพ่อตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นเงินในช่วงแรกวิมานเป็นเงินนะจ๊ะคล้ายสถาปัตยกรรมจีนนิดหนึ่งตามความคุ้นตอนเป็นมนุษย์อากาศเทวาจะมีวิมานพ้นจากโลกมนุษย์หนึ่งโยชน์16กิโลท่านไปเป็นอากาศเทวาเพราะจิตที่ผ่องใสในช่วงท้ายของชีวิตที่ได้มาสวดมนต์และระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแม้ว่าจะไม่ได้ทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามแต่ช่วงสุดท้ายตอนป่วยก็สวดมนต์ด้วยจิตที่เลื่อมใสจ้าแล้วก็ได้ยินเสียงบทสวดมนต์ที่มาสวดกันนั่นแหละจิตก็เลื่อมใสได้รับบุญที่สร้างพระจารึกชื่อท่านแล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติมากขึ้นเช่นวิมานแต่เดิมเป็นเงินก็เปลี่ยนเป็นเงินปนทองแล้วก็มีอาหารที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบริวารเพราะไม่ได้อยู่บนสวรรค์และไม่มีบุญที่จะไปที่ไปชวนคนทำความดีด้วยเป็นต้นจ้าคือบุญท่านมีประมาณนี้ก็ได้แค่นี้ยอมแม่และยอมพี่สาวคนรองต้องมาคอยเลี้ยงดูหลานชายยังกับลูกชายแท้ๆทั้งยังต้องคอยมารองรับความเป็นคนเจ้าโทสะของหลานเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งหลานชายคนนี้เป็นลูกชายของโยมแม่และน้องชายของพี่สาวครองโดยหลานชายคนนี้หรือน้องชายพี่สาวครองในชาตินั้นได้มีอาชีพเป็นนักเลงรับจ้างทวงหนี้ทำร้ายคนเมื่อได้เงินมาก็มาดูแลแม่และพี่สาวนั่นแหละในชาตินี้ในชาตินั้นนะซึ่งแม่และพี่สาวก็รู้ว่าลูกชายได้ทำอาชีพนี้ในชาตินั้นนะจ๊ะรู้ว่าลูกชายไปทำหน้าที่รับจ้างทวงหนี้ทำร้ายคนแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามนะเพราะเป็นธรรมมาแห่งรายได้ถึงทำเป็นเมินๆไม่เมียงมองกันนะจึงเสมือนสนับสนุนทางอ้อมวิบากกรรมนี้ยังมาส่งว่าเนี่ยให้ต้องมาเลี้ยงดูและรองรับอารมณ์จากหลานชายจ้ะซึ่งเป็นอดีตลูกชายและน้องชายของพี่สาวคนรองในชาตินี้ตามทันไหมจ๊ะบุญจากการสร้างพระให้โยมแม่และโยมพี่สาวคนรองทั้งที่ตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวไปบ้างแต่ก็ต้องสร้างให้หลานชายด้วยเพราะหลานชายมีวิบากกรรมเยอะอีกทั้งเพิ่งจะพ้นจากยมโลกเพราะวิบากกรรมนั้นกล่าวที่เป็นนักเลงรับจ้างทวงหนี้เลยเพิ่งจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละจ้ะจึงทำให้ติดนิสัยเจ้าโทสะเพราะถูกทรมานมานานจ้ะตุบตับชึกชักอะไรเงี้ยแต่ถ้าผ่านขั้นตอนจากยมโลกมาเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะทำนิสัยเจ้าตัสสะผ่อนคลายลงมามากกว่านี้เพราะชักลืมอีที่เคยถูกทรมานมาตามทันไหมจ๊ะตอนนี้บอกให้โยมแม่และโยมพี่สาวนะจ๊ะให้ทำเฉยๆเวลาเขาเกลี้ยกล่อมนั่นแหละทำเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะสงบไปเองสุขภาพของโยมแม่ไม่แข็งแรงต้องอาเจียนเป็นเลือดบ่อยๆทั้งที่ท่านมีจิตใจงดงามถือศีลกินเจตลอดเพราะกรรมในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมท่านได้ขาดสัตว์ทำอาหารเป็นประจำน่ะมาส่งผลจ้ะไม่ได้เป็นกรรมปัจจุบันเพราะปัจจุบันท่านถือศีลกินเจถ้าท่านไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของหลานชายมากเกินไปและมันถือศีลกินเจดังเดิมจนกระทั่งจิตใจท่านสบายจริงๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจนหายจ้ะพี่สาวคนโตและสามี

มาตายด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันแต่คนละตำแหน่งพระเพราะกรรมบาลอธิบาตและกรรมการเมชชูในอดีตของพี่สาวคนโตมารวมส่งผลใหญ่โดยพี่สาวคนโตได้ฆ่าสัตว์ต่างกรรมต่างวาระและเจ้าชู้ในชาติที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ที่เกิดมาเป็นผู้ชายหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะสามีมีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าขายและทำร้ายคนในอดีตหลายชาติเช่นชาติหนึ่งทะเลาะกับเพื่อนบ้านจนทำร้ายเพื่อนบ้านด้วยท่อนไม้จนทำให้จมูกเขาบาดเจ็บอย่างรุนแรงกับไม้ตีหน้าเขาวิบากกรรมนี้เป็นกรรมนำเป็นกรรมนำนะเป็นกรรมนำแล้วกรรมปาณาติบาตอื่นๆมาเสริมอื่นๆมาร่วมส่งผลจึงทำให้เป็นมะเร็งในโพรงจมูกใช่ตายแล้วพี่สาวคนโตและสามีก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านทั้งอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเป็นต้นโดยมีบ้านติดกันจ้ะนี่บ้านติดกันบ้านเรืองเคียงกันเริ่มมะเร็งในทัศนะของเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต่างจากโรคมะเร็งในทัศนะของแพทย์คือในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโรคนี้เกิดจากวิบากกรรมเป็นกรรมเฉพาะตัวใครจะมารับกรรมแทนเราไม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่มีกรรมเสมอกับลูกคล้ายๆกันอย่างเงี้ยกับลูกก็จะดึงดูดให้ลูกมีวิบากกรรมชนิดนี้มาเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจ้ะเคลียร์ไหมจ้ะนี่ในทัศนะของเรียนปฏิบัติฝันในฝันวิญญาณมะเร็งเกิดจากวิบากกรรมหลายอย่างเช่นมันเยอะนะเอายกเป็นแซมเปิลก็แล้วกันเกิดจากกรรมบาปในปาณาติบาตเป็นหลักแล้วมีกรรมอื่นมาเสริมเช่นมะเร็งมดลูกก็จะเกิดจากปาณาติบาตบวกกับกรรมกามีมะเร็งในเลือดในกระดูกก็เกิดจากกรรมปาณาติบาตกับอาทินนาทานาคอรัปชันลักขโมยต่างๆพวกนี้ตามทันไหมจ๊ะมะเร็งที่ลิ้นเกิดจากกรรมอะไรเป็นหลักก่อนอะไรนำปาณาติบาตก่อน

ด่าว่าคำหยาบบ้างมะเร็งที่ตับเกิดจากปานาติบาตน้ำกับสุราเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมหนักหรือเบามีบุญมากหรือน้อยทั้งอดีตและปัจจุบันเรื่องมันจึงซับซ้อนมากจ้ะมันซับซ้อนบางเคสก็แก้ได้บางเคสก็หนักเป็นเบาบางเคสเบาหายบางเคสตายเลยแต่ไปดีดังนั้นดีสุดก็คือป้องกันด้วยการรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์จ้ะท่านภิกษุนี้ต้องเข้าไปเทศน์สอนในคุกพระมีอุปนิสัยพระโพธิสัตว์ติดมาข้ามชาติที่ปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจ้ะไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรติดตัวมาแต่เป็นการสร้างบารมีในปัจจุบันที่ต้องการให้ธรรมทานจ้าให้ธรรมะเป็นทานการเทศน์สอนนักโทษในคุกจะมีอานิสงส์ที่ยอดคือจะมีดวงปัญญารอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดในที่ใดก็จะไม่มีศัตรูเพราะว่ามีจิตเมตตาเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงเนี่ยจะเป็นที่รักของทุกคนจะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิที่จะเกื้อหนุนให้ได้สร้างความดีจะมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วเป็นต้นจ้ะท่านภิกษุณีควรจะทำหน้าที่2ประการคือ 1. ป้องกันคนดีอย่าให้เสียเช่นแนะนำสั่งสอนให้คนรู้บาปบุญคุณโทษจนไม่ไปประพฤติผิดศีลธรรมและกฎหมายก็จะทำให้นรกและคุกร้างจ้าข้อ2แก้ไขคนที่เสียแล้วให้ดีเช่นสอนคนคุกดังกล่าวเพื่อรู้จักบาปบุญคุณโทษจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือพ้นโทษออกมาแล้วส่วนนักโทษประหารจิตก็จะได้ผ่องใสตายแล้วหนักก็เป็นเบาตายแล้วก็หนักเป็นเบาอย่างนี้ไงหลานชายเป็นเนื้องอกในสมองเพราะชาติในอดีตดังกล่าวได้เป็นนักเลงรับจ้างไปทำร้ายคนเพื่อทวงหนี้หรือลอบทำร้ายตามที่เขาสั่งครั้งหนึ่งได้ไปรับจ๊อบลอบตีศีรษะของคนหลายครั้งและทุบตีร่างกายกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแก้ไขก็ต้องให้หลานชายหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่เคยไปล่วงเกินมาหนักก็จะเป็นเบาจ้าบุญการสร้างพระก็จะช่วยปิดนรกให้กับเขาได้ในชาตินี้ที่เขาทำกรรมกับคุณยายและน้าเอาไว้จ้าแต่ยังไม่พอต้องทำบุญอื่นๆดังกล่าวเสริมจ้ะเนี่ยเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาต้องทำด้วยท่านและครอบครัวก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติโดยครอบครัวสร้างบารมีแบบกองเสบียงส่วนตัวท่านเองสร้างบารมีแบบนักบวชโดยเป็นพระภิกษุและก็ทำหน้าที่เผยแผ่จ้าแต่ต่อมาพลัดไปจากหมู่คณะเพราะกระทบกระทั่งกับเพื่อนสหธรรมิกจึงมักอยากจะแยกออกไปจากหมู่คณะแต่แค่เป็นระดับความคิดไม่ได้ไปจริงๆเพียงแต่ว่าพอกระทบกระทั่งทีก็คิดไปดีกว่าแล้วก็ชอบบ่นไปดีกว่าไม่เอาไม่อยากอยู่ด้วยกับหมู่คณะจึงทำให้ชาตินี้พลัดไปจริงๆจ้ะนี่ใครบ่นบ่อยๆท่านต้องมาเป็นภิกษุณีตานิกายในพระพุทธศาสนาพระแน่ดีท่านก็เคยบวชเป็นพระภิกษุกับหมู่คณะแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ไปยังแดนไกลตั้งแต่ในพุทธันดรที่ผ่านมาพุทธันดรที่แล้วนี่แหละและชอบหน้าที่เผยแผ่มากมากมากมากมากได้อธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่ว่ากรรมกาเมเจ้าชู้เก่าๆในหลายชาติมาส่งผลตอนบนนั่นแหละจึงทำให้มาเป็นหญิงแต่ก็มีนิสัยนักบวชและก็เคยผูกพันกับการบวชแบบเถรวาทมาจากพุทธันดรที่ผ่านมาจึงชอบพระแบบเถรวาทในทุกครั้งที่เห็นจ้าชาตินี้ท่านภิกษุณีมาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่89จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตเห็นว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงตั้งพระทัยสดับคำทูลของตนอยู่จึงได้กราบทูลต่อไปว่าพระราชาพระองค์ใดนะทรงพิจารณาก่อนแล้วจึงทรงบำเพ็ญราชกิจพระเกียรติคุณของพระราชาพระองค์นั้นย่อมรุ่งเรืองแผ่ไพศาลพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงโสมนัสในคำกราบทูลของมโหสถได้พระราชทานสาธุการแล้วก็ทรงระลึกถึงปัญหาของเทวดาขึ้นมาได้จึงตรัสว่าพ่อมหาบัณฑิตบัดนี้ก็ถึงเวลาที่เธอน่ะจะต้องแก้ปัญหาของเทวดาแล้วขอเชิญเธอเปลื้องปริศนาอันยากยิ่งในบัดนี้เถิดครั้นแล้วเท้าเธอก็ทรงเชิญมโหสถบัณฑิตให้นั่งเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรส่วนพระองค์ก็เสด็จประทับเหนือพระราชอาสน์ซึ่งต่ำกว่าแล้วตรัสถามปัญหาข้อที่หนึ่งว่าบุคคลผู้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทั้งทีเตะทุกตีแต่กลับเป็นที่รักของผู้ที่ตนทำร้ายบุคคลที่ว่านี้น่ะคือใครจบเนื้อความของปัญหามโหสถบัณฑิตก็เห็นเขาเงื่อนชัดแจ้งด้วยปัญญาได้ทูลตอบว่าบุคคลผู้ทำร้ายผู้อื่นนั้นคือทารกน้อยที่นอนบนตักของมารดาซึ่งบางคราวก็เล่นหัวถึงผมกระทั่งชกต่อยถีบเตะมารดาด้วยความไร้เดียงสาแต่กลับเป็นที่รักของมารดาอย่างสุดหัวใจจบคำพยากรณ์พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงเข้าพระทัยแม้เทวดาตนนั้นก็มาปรา

ฏกายให้สาธุการต่อจากนั้นเท้าเธอจึงตรัสถามเทวปัญหาข้อที่สองสืบไปว่าบุคคลผู้ทั้งด่าทั้งแช่งผู้อื่นตามที่ตนชอบใจแต่กลับไม่ต้องการให้ผู้ที่ตนแช่งต้องประสบผลร้ายไปตามนั้นเลยบุคคลที่ว่านั้นน่ะคือใครมโหสถบัณฑิตสดับปัญหาข้อที่สองจบก็เห็นเรื่องราวที่มาของปัญหานั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรปิดบังได้ดุจคบเพลิงถูกจุดขึ้นในที่มืดจึงได้ทูลแก้ปริศนานั้นสืบไปว่าขอเดชะมหาราชเจ้าก็ในเวลาที่มารดาใช้บุตรวัย 7-8 ขวบให้ไปทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าให้ไปไร่ไปนาหรือไปร้านตลาดแทนที่หนูน้อยน่ะจะไปทันทีกลับเกี่ยงงอนว่าต้องให้ขนมหนูกินก่อนหนูถึงจะไปครั้นมารดาหยิบขนมส่งให้ลูกตามที่ขอน่ะหนูน้อยรับมากินแล้วก็ไปเล่นสนกับพวกเพื่อนๆไม่ยอมทำตามที่สั่งเมื่อมารดาบังคับตักเข้าลูกก็เถียงว่าแม่น่ะนั่งอยู่ในเรือนสบายๆแต่จะให้หนูไปตากแดดร้อนจะตายไปหนูจะไปได้อย่างไรล่ะมารดาถูกลูกในไส้เถียงเข้าอย่างนั้นก็โกรธเคืองด่าว่าหน่อยแน่เจ้าลูกบังเกิดกล้าวเอ็งมาหลอกกินขนมข้าแล้วก็ไม่ไปน่ะหนูน้อยเห็นเป็นเรื่องขบขันที่หลอกมารดาของตัวได้จึงแกล้งยกมือบ้างทำปากแบะสยะยิ้มบ้างเพื่อล้อมารดาแล้วก็วิ่งหนีเตลิดไปซะมารดาเห็นบุตรทำท่าหลอกอย่างนั้นก็ยิ่งเดือดดาลขวาไม้เรียววิ่งไล่กวดเมื่อไล่ไม่ทันก็ร้องตะโกนด่าทอแช่งชักหักกระดูกไปต่างๆนานาแต่ถึงมารดาจะกลด่าว่าร้ายลูกสักเพียงใดเนี่ยถึงขนาดสาปแช่งให้ไปตายก็ตามทีเถิดแต่คำด่าเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงปากใจจริงของมารดาน่ะกลับไม่ปรารถนาจะให้เป็นไปตามนั้นเลยนางไม่ต้องการให้มีอันตรายใดๆแม้เล็กน้อยมากล้ำกรายลูกของตนเลยมโหสถบัณฑิตพักครู่หนึ่งพลางสังเกตดูพระเจ้าวิเทหราชก็ทราบว่าเท้าเธอทรงสดับเรื่องนี้ด้วยความสนพระทัยยิ่งนักบางช่วงเท้าเธอถึงกับทรงพระสวนออกมาเบาๆด้วยความเบิกบานพระหฤทัยจากนั้นมโหสถบัณฑิตจึงทูลเนื้อความต่อไปว่าฝ่ายเจ้าหนูน้อยน่ะได้หนีไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆตลอดวันครั้นตกเย็นก็ไม่กล้ากลับเข้าบ้านเพราะกลัวมารดาจะลงโทษดุดาเคี่ยนตีก็เลยเตลิดหนีไปอยู่ที่อื่นบิดามารดาของเจ้าหนูน้อยนั้นเล่าต่างก็เฝ้ารอคอยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมองดูต้นทางว่าเมื่อไรหนอลูกรักนะจึงจะกลับมาสักทีแต่ครั้นยังไม่เห็นหน้าลูกใจของบิดามารดาก็เต็มไปด้วยความโศกครวญคร่ำรำพันอยู่ว่าโธ่เอ้ยเจ้าลูกรักเจ้าไปอยู่ที่ไหนกันปานชนี้เจ้าไม่หิวแย่หรือจะลำบากอย่างไรก็ไม่รู้แล้วบิดามารดาก็เที่ยวพากันออกตามหาพอเจอลูกเท่านั้นด้วยอำนาจแห่งความรักและห่วงใยลูกบิดาจึงตรงเข้าสวมกอดจูบจอมถนอมกล้าวฝ่ายมารดาก็อุ้มลูกน้อยไว้ด้วยมือทั้งสอง

พลางปลุกปลอบลูกน้อยด้วยวาจาอ่อนหวานรำพันถึงลูกผู้เป็นแก้วตาดวงใจราวกับไม่ปรารถนาจะให้พรากไปจากอ้อมอกของนางครั้นแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความรักในตัวลูกมากขึ้นไปอีกข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดาว่าผู้เป็นบิดามารดาน่ะถึงแม้ในเวลาโกรธจะด่าว่าลูกแต่ก็เป็นไปด้วยความรักและปรารถนาดียิ่งด่ายิ่งแช่งก็ยิ่งรักลูกมากขึ้นเป็นทัพทวีเพราะเหตุนี้แลเทวดาองค์นั้นจึงกล่าวว่าผู้ถูกด่าชื่อว่าเป็นที่รักของผู้ด่าพระพุทธเจ้าค่ะภายหลังจากที่มโหสถบัณฑิตได้พยากรณ์เทวปัญหานั้นจบลงอารักขเทวดาตนนั้นก็ออกมาปรากฏกายให้สาธุการก้องกังวานเหมือนเช่นครั้งแรกแม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงบูชามโหสถบัณฑิตด้วยพวงบุพชาติด้วยพระหฤทัยโสมนัสยินดีครั้นแล้วเท้าเธอก็ทรงนำเทวดาปัญหาข้อที่สามมาตรัสถามต่อไปว่าบุคคลใดกล่าวตู่กันด้วยคำไม่จริงต่างก็โต้เถียงกันด้วยวาจาหล่อแหลกแต่สุดท้ายน่ะกลับเป็นที่รักของกันและกันเธอมีความเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นน่ะเป็นใครเมื่อพระราชาตรัสปัญหาจบลงมโหสถบัณฑิตก็รีบทูลแก้ปัญหานั้นในทันทีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปัญหาข้อนี้น่ะไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์โปรดทรงสดับคำพยากรณ์ของข้าพระพุทธเจ้าในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วมโหสถบัณฑิตจึงทูลว่าเมื่อใดชายหญิงที่เป็นคู่สามีภรรยากันได้อยู่ด้วยกันในที่ส่วนตัวต่างก็จะพากันแสดงความรักใคร่สิเนหากันตามวิสัยโลกหยอกเย้ากันบ้างเล่นหัวกันบ้างกล่าวตู่กันบ้างซึ่งล้วนแต่เป็นถ้อยคำไม่จริงฝ่ายชายผู้เป็นสามีก็สรรพยอกภรรยาของตัวว่าเธอน่ะคงไม่รักฉันแล้วอยู่ด้วยกันไม่นานความรักที่เธอเคยมอบให้ฉันก็พลันจืดจางเธอช่างไม่มีเยื่อใยในตัวฉันบ้างเลยฉะไหนเธอน่ะจึงเหินห่างจากฉันไปซะสงสัยว่าเธอน่ะคงปันความรักให้กับชายอื่นแน่เลยเธอช่างไม่นึกถึงความหลังครั้งก่อนบ้างเมื่อตอนที่พบกับฉันใหม่ๆน่ะเธอเคยบอกว่ารักเคยให้สัญญาว่าจะรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผ่านไปไม่กี่คืนเนี่ยเธอก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปเสียแล้วหรือนี่แต่แม้ทั้งสองจะกล่าวตู่กันให้ร้ายกันและกันเพียงไรในใจกลับบังเกิดความรักต่อกันมากยิ่งขึ้นนี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาตามวิสัยโลกที่เมื่อเกิดความรักกันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหามาขวางกั้นความรักนั้นได้จะคิดหาทางให้สมหวังในความรักเพียงประการเดียวส่วนว่าปัญหาข้อที่สี่มโหสถบัณฑิตจะเฉลย อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน Zoom 072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคำพูดนี่สำคัญแม้เป็นคำจริงเกิดประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นที่รักก็ต้องปรับการพูดให้เป็นที่รักนั้นไม่ยากสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้เพราะถ้อยคำในโลกมีเหลือเฟือและเป็นของฟรีด้วยเหมือนกับอากาศที่เราหายใจอย่างนั้นใครมีปัญญาก็เอามาใช้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและนำมาใช้บ่อยๆนะลูกนะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวกล่อมเมฆและคณะเจ้าภาพจังหวัดจันทบุรีที่ได้ถวายทุเรียนหมอนทองทำมาจาก 9,000 กิโลกรัมปีที่15แด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ความมุ่งมั่นในการสั่งสมบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสู่ปีที่15นำโดยครอบครัวกล่อมเมฆและคณะเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรีที่ได้พร้อมใจกันนำผลผลิตทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมน้ำหนักรวมสูงถึง 9,000 กิโลกรัมหรือ9ตันในนามทุเรียนหมอนทองธรรมจักรมาน้อมถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเพื่อแปลเปลี่ยนผลผลิตแห่งความใส่ใจให้กลายเป็นมหาทานบารมีซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งให้กับกัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆตัวแทนครอบครัวและต้นบุญใหญ่ในครั้งนี
1: ้วันนี้ก็มีความปลื้มปิติใจนะฮะที่ได้มาถวายทุเรียนณวัดพระธรรมกายแห่งนี้นะฮะจำนวน9ตันฮะ 9,000 กิโลอนุโมทนาบุญกับพี่น้องวงบุญฮะที่ร่วมบุญกันมาฮะบางเจ้าก็ร่วมบุญมาเป็น1ตันนะพี่โจก็ร่วมมา 1,000 กิโลนะฮะแล้วก็ที่ร่วมทั้งปัจจัยมาฮะทุกคนก็ขอให้ได้ส่วนในบุญทุกๆบุญวันนี้ก็ปลื้มใจมากฮะคือปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งฮะที่อุปสรรคมากมายฮะของชาวสวนไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยแล้งภัยธรรมชาติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ปัจจัยผลผลิตทุเรียนอาจจะลดน้อยลงนะฮะแต่พวกเราลูกก็ทำลูกหลวงพ่อทุกคนก็ไม่ย่อท้อนะฮะเพราะเราทำมาเป็นประเพณีประจำทุกปีอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่15นะฮะไม่ว่าจะทำมากทำน้อยก็ขอให้เราได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันทำให้ได้ทุกปีนะฮะเราจะเป็นเรี่ยวแรงกำลังให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกฮะวันนี้ลูกๆพระธรรมจันทบุรีนะครับและลูกพระธรรมทั่วโลกฮะที่ร่วมบุญทั้งปัจจัยทั้งร่วมบุญทุเรียนคือเราก็ตั้งใจถวายทุเรียนเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะฮะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกานะฮะทั้งวัดพระธรรมกายวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DTI ที่พระนครศรีอยุธยาทำมาเป็นประจำทุกปีฮะปีนี้เป็นปีที่15แล้ว

0: น้อมนำบุญทุกบุญมาฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเป็นร่มโพร่มไตรให้ลูกๆฮะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาภัยแล้งภัยธรรมชาติฮะแต่ลูกๆก็ตั้งใจนั่งสมาธิทำถูกหลักวิชานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พร่ำสอนลูกๆอย่างดีเสมอมานะครับเราก็ได้นั่งสมาธิเอาบุญช่วยฮะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้วันนี้ก็ชิดตังเมฮะได้นำทุเรียนมาถวายครบ 9,000 กิโลแล้วก็22เมษาถวายมหาสังฆทาน4หมู่วัดลูกพระธรรมจันทบุรีระยองแล้วก็ลูกพระธรรมทั่วโลกก็ได้ถวายทุเรียนชิดตังเมไปประมาณ26ตันฮะน้อมนำบุญนี้นะครับถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์ขอกับนมัสการครับสาธุครับ
1: กว่าเราจะมีวันนี้ได้ก็เจออุปสรรคเวลาลมพายุมาเราก็นั่งสมาธินึกถึงบุญที่เราได้น้อมนำทุเรียนนะคะมาถวายเป็นมหาสังฆทาน 40,000 วัดเราก็เอามาถวายอีกค่ะปลื้มปิติอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้ถวายทุเรียนอย่างเดียวค่ะปัจจัยที่เราได้นะคะจากการเก็บเกี่ยวผลไม้ของเราผลผลิตในสวนเราก็น้อมมาเป็นกฐินค่ะปีนี้นะคะก็ได้ทั้งถวายทั้งทุเรียนแล้วก็ปัจจัยด้วยค่ะก็ปลื้มใจมากๆเลยค่ะได้ไปที่ถวายที่ค่ายจองแชมป์นะคะสมณเณรตัวน้อยๆอ่ะหิ้วทุเรียนนะคะแบบนั่งรอนั่งรอทุเรียนแบบอุ๊ยทุเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราปลื้มอ่ะค่ะเห็นภาพที่ท่านแบบรอคอยอ่ะค่ะเหมือนแบบต้องมาเป็นประจำทุกปีแบบท่านจะรออย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วแบบอยากถวายอีกค่ะอยากทำทุกๆปีเลยค่ะเราก็จะทำเป็นประเพณีแบบนี้ให้ได้ทุกๆปีไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะ
2: มีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดเวลานะคะเราสามคนสัญญากันว่าเราจะทุ่มชีวิตเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อและวิชาธรรมกายมหาภูชิตอาจารย์ทุกท่านนะคะเราสามคน

กราบให้หลวงพ่อออกมาเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของลูกต่อไปและเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของลูกไปทุกภพทุกชาตินะคะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ

าติดตามกันนะคะที่ข่าวจากเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกค่ะเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปัจฉิมนิเทศและประธานพุทธิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ค่ะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปัจฉิมนิเทศประธานวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตรุ่นที่3พร้อมทั้งประธานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่พระธรรมทูตกิตติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณและรางวัลธรรมทูตคฤหัสถ์ประเภทต่างๆโดยมีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประพันธ์ตรีบุพารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสงฆ์พระเถรานุเถระผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศตลอดจนผู้แทนจากนานาชาติร่วมเป็นเกียรติในพิธีกว่า400ท่านณอาคารมวก 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ารับประกาศนียบัตรผู้อุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตพร้อมทั้งนำเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในต่างประเทศและผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ในทวีปต่างๆเข้ารับรางวัลวุฒิบัตรพระธรรมทูตสมทบรางวัลพระธรรมทูตเกียรติคุณและเกียรติบัตรประเภทต่างๆโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ประทานโอวาทใจความตอนหนึ่งว่าตำแหน่งพระธรรมทูตมิใช่เครื่องประดับบารมีเพื่อเชิดชูตนแต่คือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยขันติธรรมและสติปัญญาในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อประกาศพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกสำหรับโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศจัดการอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปีนี้เป็นรุ่นที่32มีพระภิกษุทั่วประเทศเข้ารับการอบรม118รูปโดยมีพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรม18รูปซึ่งได้ทำการอบรมระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกอบด้วย3ภาคคือภาควิปัสสนากรรมฐานภาควิชาการและภาคปฏิบัติการทำการอบรมด้วยกัน2ภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศดำเนินการอบรมค่ะซึ่งนี้เป็นก้าวสำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะคะในการพัฒนากำลังพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการการปฏิบัติและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างสันติสุขและส่งเสริมคุณค่าทางพุทธธรรมสู่ประชาคมโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาจัดค่ายหล่อหลอมรวมใจคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศเพื่อรวมพลังตัวแทนผู้นำเยาวชนจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็น

ระบบค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดค่ายหล่อหลอมรวมใจคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศณสุขจิงหนออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังอุดมการณ์การทำงานเพื่อส่วนรวมหล่อหลอมรวมใจด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกฝังศีลธรรมในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศภายในค่ายทุกคนได้ฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกิจวัตรประจำวันทั้งสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารับฟังพระธรรมเทศนาจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกในหัวข้อต่างๆอาทิรื้อฟื้นนิสัยแก้ไขปัญหาชีวิตพิชิตปัญหาโลกเคารพในปฏิสันถารคือความยั่งยืนยาวนานของพระพุทธศาสนาผู้นำความดีและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการหล่อหลอมรวมใจผ่านกิจกรรม Walk Rally ประชุมกลุ่มกับพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธและได้นำเสนอแผนงานประจำปีของแต่ละสถาบันทั้งยังมีการเยี่ยมชมวัดบ้านขุนพร้อมรับฟังธรรมะพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตลอดระยะเวลาในค่ายน้องๆคณะกรรมการชมรมพุทธได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและความมุ่งมั่นในการสืบสานงานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างกิจกรรมด้านศีลธรรมในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในต่างแดนได้ร่วมกันน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาก่อนที่กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ประธานโคมเอกวิสาขประทีปจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขฤกษ์และอธิษฐานจิตวิสาขฤกษ์ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์ประธานโคมเอกวิสาขประทีปและประธานโคมรองคือกัลยาณมิตรชนทิชานิทานกัลยาณมิตรกันนิกาแกล้วกล้ากัลยาณมิตรดวงเดือนลิมปานนท์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เปล่งเจริญสิริชัยกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์พร้อมครอบครัวจะได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปทั้งยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิตวิสาขประทีปส่วนสาธุชนได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณซึ่งแสงจากโคมประทีปได้ส่องสว่างสวยสะท้อนความศรัทธาแรงกล้าของชาวพุทธในยุโรปโดยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธและการปฏิบัติธรรมให้ขยายไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปบูชาพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์วัดโดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษ์โทเพ็งรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุซาดาสุทธากัลยาณมิตรณัฐมนลาวอราโตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรบวนลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอบผ้าแห้งโดยมีกัลยาณมิตรขวัญนภิตบูเกรนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรนฏนันท์มั่นจีนร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานโคมเอกพิเศษสุดวิสาขประทีปได้นำสาธุชนจุดวิสาขประทีปและเดินเวียนประทักษิณเพื่อ น้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นภาพที่สร้างความศรัทธาและความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วม งานบุญทุกท่านและการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิซึ่งเป็นสิ่งสากลและเข้าถึงคนทุกเชื้อชาติอย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดคลาสสมาธิพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะโดยคลาสสมาธิพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นเนื่องในวันวิสาขบูชาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน8ท่านและร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษโดยพาสาธุชนทุกท่านออกเดินทางตามรอยพระชนชีพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติสู่สวนลุมพินีที่ประสูติผ่านช่วงแสวงหาความจริงคืนแห่งการตรัสรู้ที่ยาวนาน45ปีแห่งการเผยแผ่พระธรรมและสุดท้ายสู่กุสินาราใต้ต้นสาระอันสงบในวาระปรินิพานและพระดำรัสสุดท้ายที่พระองค์ฝากไว้ก่อนดับขันคือสิ่งที่พระอาจารย์ย้ำให้ทุกคนจดจำไว้ในใจว่าจงเป็นที่พึ่งของตนเองอย่าแสวงหาที่พึ่งภายนอกจงให้ทำเป็นที่พึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเดินตามบุคคลใดหรือการสวดมนต์ภาวนาตามรูปแบบใดแต่มาจากการมองเข้าไปในใจของตนเองอย่างแจ่มชัดพระพุทธเจ้าไม่เคยอ้างว่าจะช่วยเหลือใครได้โดยตรงแต่พระองค์ทรงบอกว่านี่คือแผนที่นี่คือเส้นทางที่เราเดินมาแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ปัจจุบันเจ้าต้องเดินด้วยตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านจุดประทีปและเวียนประทักษิณร่วมกันก่อนที่จะได้นั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีในบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความสงบซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต่างพูดตรงกันว่าวันนี้เป็นวันที่นั่งสมาธิได้ง่ายเป็นพิเศษกายสบายใจสงบได้อย่างรวดเร็วและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่งกล่าวว่าวันนี้สมาธิช่วยฉันได้เยอะมากเพราะฉันเจอเรื่องที่ไม่ดีตลอดทั้งวันขอบคุณที่พาสติของฉันให้กลับมาได้ซึ่งประโยคนี้สะท้อนความจริงว่าสมาธิไม่ใช่เพียงการฝึกจิตในยามที่ชีวิตราบรื่น
แต่คือสมอที่

ึดใจไม่ให้ลอยหายไปในวันที่คลื่นชีวิตซัดกระหน่ำที่สุดและในวันวิสาขบูชาคืนนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแสงเล็กๆของสติสามารถส่องสว่างในความมืดได้เสมอค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มียอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมและติดตามไปพร้อมๆกันนะคะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับ6จังหวัดศรีสะเกษอันดับ7จังหวัดสุรินทร์อันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดเลยอันดับ10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง4อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง17อันดับ6แก้วภูธร8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง6อันดับ9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้ค่ะและเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราไปปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลคะตันจะนหาเปติอัตถังคนขยันย่อมไม่ปล่อยให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปเปล่าช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญก็ขอเจริญพรทุกๆท่านนะช่วงนี้นะก็มีบุญอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดเลยที่วัดนะพระอาจารย์ได้ทำมาตั้งแต่วิสาขบูชาบุญบูชาข้าวพระแล้วก็บุญอื่นๆก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลที่ได้สั่งสมกันอย่างทุ่มเทตั้งใจทำทุกคนเลยโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งคือวันนี้เป็นวันใช่วันพระไหมแล้วปกติวันพระโยมไปทำบุญอะไรกันถ้าเราเป็นชาวพุทธวันพระก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลแล้วก็สั่งสมบุญทุกๆบุญเลยแล้ววันพระนี่จะมีทุกๆประมาณ7วันใช่ไหมทุกๆ7วันเพราะว่าในชีวิตของการดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าใน7วันเราไปเจออะไรมาก็ตามอย่างน้อยก็มีวันหนึ่งที่เราจะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาสั่งสมบุญกุศลวันพระต้องทำอะไร

Mm-hmm.

0: ความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนมิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึม
1: อย่ายิงนะมันเป็นแบบเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังภาษาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังค่ะเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเดี๋ยวน้องแป้งมีวิธีเรียกกระต่ายคอยดูนะคะ

ในกลางกายของเราเลย

วันนี้วันพระการเห็นที่ประเสริฐก็คือการเห็นธรรมะแล้วก็เห็นองค์พระดีเลยซึ่งผู้ใหญ่จำได้ไหมเมื่อกี้วันพระต้องละนิวรณ์มี5ข้อคือต้องไปเรียนกับเด็กๆอีกแล้วนะตอนนี้พระวันเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมบางทีก็เกิดความลังเลสงสัยบางทีก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจบางทีก็ง่วงเหงาเหานอนหรือเกิดกามฉันทะหรือจิตใจหดหู่อะไรต่างๆที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าวิธีการง่ายๆก็คือ

สติคู่กับสบายเราก็จะมุ่งไปสู่การเห็นอันประเสริฐในช่วงนี้ตามศูนย์ต่างๆศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมซึ่งเรามาพูดเรื่องพระดีกว่าเนาะพระก็คือพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วงนี้ตอนนี้ก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าทุกรูปเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญเหมือนเพชรเม็ดงามในพระศาสนาเพราะว่าไปอยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยไปทำการเผยแผ่ทำความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดเลยในช่วงนี้ก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนากับพระลูกชายของหลวงพ่อเราทุกคนเลยที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์จริงๆพระอาจารย์เนี่ยชื่อพระอาจารย์ชยศอยู่ที่ไหนปกติก็ช่วยอยู่หน่วยงานสัทธาภิบาลสัทธาภิบาลนึกถึงอะไรเวลากล่าวถึงสำนักสัทธาภิบาลก็จะนึกถึงการจัดงานต่างๆที่เราเห็นบุญใหญ่บุญอาทิตย์เป็นประจำบุญต้นเดือนบุญพิเศษเช่นงานมาฆวิสาขะทั้งในทั้งต่างประเทศต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับความถนัดของสำนักสัทธาภิบาลในการจัดงานอีกด้านนึงก็คือด้านอาสาสมัครเวลาเห็นอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็จะมีสังกัดคือสำนักสัทธาภิบาลแต่ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือมากกว่านั้นสัทธาภิบาลก็ยังดูแลเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเช่นพระอาจารย์จากสัทธาภิบาลเมื่อถึงข่าวฟื้นฟูศีลธรรมก็ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ต่างๆมีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในจังหวัดภาคกลางอีกหลายจังหวัดเลย6จังหวัดแล้วก็มีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้อีก7จังหวัดดังนั้นเนี่ยกว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ละคนก็ไม่ธรรมดามีหัวใจอย่างกับเพชรเลยในการสร้างบารมีพระอาจารย์ไปในสมัยที่บุกเบิกแต่ละศูนย์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรเลยอย่างปฐมธานีก็มีศูนย์นักเรียนเคยได้ยินศูนย์ลาดหลุมแก้วไหมเคยไปไหมพระเนนเยอะไหมโอ้ไปตอนแรกนี่เป็นท้องนาโล่งๆกว่าจะได้ขนาดนี้นี่พระอาจารย์รุ่นบุกเบิกนี่ยังกับเขียวเพชรเนาะหัวใจแกร่งกล้าต่อสู้กันต้นไม้สักต้นก็หายากไปตั้งเต็นท์ตั้งกระท่อมไปอยู่ชาวบ้านเข้าใจไม่เข้าใจนี่อีกจังหวัดหนึ่งอย่างเช่นศูนย์คลองหลวงก็โล่งๆเหมือนกันนะอยู่เลยไปตรงคลองสี่ก็มีอีกศูนย์หนึ่งแล้วก็จังหวัดภาคกลางมีหลายจังหวัดเลยอยุธยานนทบุรีนครปฐมแต่ละจังหวัดนี่ไปถึงชัยนาทเนี่ยก็มีความทุ่มเทในการสร้างบารมีพระอาจารย์แต่ละรูปเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปก็รับบุญจากส่วนกลางรับบุญไปแล้วก็ไปโดยไม่รู้ว่าจะเจออะไรในจังหวัดบ้างแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามีลูกๆของหลวงพ่อที่เป็นผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดก็ช่วยพระอาจารย์ต่างๆค่อยๆปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอย่างตอนนี้ไปก็เห็นความเจริญก้าวหน้าทั้งศาสนทายาทมีจัดบวชจัดอบรมหลายๆที่เลยศาสนวัตถุมีศาลาหลายๆศาลาแล้วก็ทำได้สวยงามเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไป

อ้าวถ้าใครอยากจะทำบุญสักเก้าวัดมาบอกนะเดี๋ยวพาไปศูนย์สาขานี่เกินเลยตอนนี้ศูนย์สาขาเรามีเป็น100 กว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมก็เห็นการสร้างบารมีของทุกๆท่านเนี่ยทุกท่านก็ไปเป็นเนื้อนาบุญในจังหวัดแล้วไปปลูกฝังศีลธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งมั่นในพระพุทธศาสนารักการสั่งสมบุญดำเนินชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาททั้งบวชพระบวชเนนทั้งวีสตาร์ปัจจุบันบางศูนย์ก็มีการสร้างเจดีย์ด้วยนะหลายๆศูนย์ก็กำลังจะได้บุญสร้างเจดีย์ซึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยแค่ได้สร้างวัดสร้างศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมสำเร็จนี่ก็คุ้มละนี่ยังได้บุญหลายๆอย่างเลยซึ่งส่วนสำคัญมากๆเลยก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็วันนี้จะพูดถึงการเห็นอันยอดเยี่ยมการเห็นอันประเสริฐก่อนที่เราจะไปเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและประเสริฐเนี่ยเราจะเห็นแบบไหนในสมัยพุทธกาลนักเรียนอนุบาลเคยได้ยินพระวักกะลิไหมพระวักกะลิคือพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ท่านชอบรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระองค์นี่รูปงามเฝ้ามองทั้งวันเลยโอ้พระศาสดาเรารูปงามมีเวลาก็ไปมองด้วยความเลื่อมใสด้วยความชอบใจเห็นความผ่องใสก็มองตลอดเวลาเลยแต่การมองแบบนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญไหมไม่สรรเสริญเพราะว่าไม่ใช่มองแค่ตาภายนอกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้มองด้วยตาภายในอ๋อนี่คุณแม่ชีเก่งมากเลยเคยได้ยินพระวักกะลิด้วยไหมเคยนะก็ท้ายที่สุดท่านบรรลุธรรมไหมท้ายที่สุดท่านก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมเพราะว่าอะไรบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้ยาแรงคือไล่ให้ไปเพื่อที่จะให้ท่านตัดใจจากรูปภายนอกท่านก็น้อยใจจนจะไปกระโดดหน้าผาแต่ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปโปรดให้เหมาะกับอัธยาศัยพอเหมาะจิตนุ่มนวลคลายทิฏฐิสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมในที่สุดนี่ก็จะเป็นการเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะเห็นอย่างประเสริฐเนี่ยเราจะเห็นเวอร์ชั่นไหนและจะเห็นแบบไหนถึงจะเห็นแล้วเข้าสู่การเห็นภายในเวลานักเรียนมาอนุบาลก็เอาหลักธรรมแบบอนุบาลคือฟังง่ายๆเอาไปปฏิบัติง่ายๆแล้วกันนะก็คือเริ่มจากการที่จะทำให้เรามีธรรมะที่ก้าวหน้ามีการเห็นอันประเสริฐก็เริ่มจากความสัปปายะคือการยิ้มนั่นเองนักเรียนวันนี้ยิ้มกันได้ยังใครยิ้มขอให้ยิ้มแล้วรวยยังไงยิ้มไปทั่วโลกเลยยิ้มแล้วก็คืออย่างน้อยก็รวยอารมณ์ดีสลัดปัดชิ่วอารมณ์ที่ไม่ดีถัดๆไปแล้วเวลายิ้มเนี่ยปกติก็จะมีคนเมตตามาช่วยเหลือได้ง่ายทั่วโลกเลยเราไปดูพนักงานต้อนรับระหว่างยิ้มแย้มแจ่มใสกับหน้าบูดบึ้งเนี่ยเรตติ้งอันไหนจะดีกว่าการต้อนรับการบริการเป็นทางมาของแขกที่ประทับใจส่วนใหญ่ก็จะประทับใจรอยยิ้มนั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้มีความเห็นประเสริฐภายในก็เริ่มจากอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายแล้วก็มีรอยยิ้มปัดชิ่วอารมณ์ขุ่นมัวทั้งหมดเลยนักเรียนอนุบาลทำได้ไหมยิ้มแล้วก็วันนี้ตั้งใจแต่ว่ามี

ไรเราก็จะไม่ขุ่นมัวใช้รอยยิ้มของเราเพื่อเปลี่ยนโลกอย่าให้โลกมาเปลี่ยนรอยยิ้มของเราให้หายไปนะรอยยิ้มจะเป็นวัคซีนของยาอายุวัฒนะต่างๆเรายิ้มทุกวันอายุยืนทุกวันอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็แข็งแรงเบิกบานเบิกบานอันไหนใครอายุเกิน60แล้วบ้างท่านใดเกิน70พระอาจารย์ไปบูชาเจดีย์เมื่อวานเดินไปเจอป้ามาจากไหนนะอายุเท่าไหร่ละอายุ78นั่งรถเข็นด้วยนะแต่เขายิ้มเบิกบานมีความสุขเลยพระอาจารย์บอกโอ้ยิ้มอย่างนี้ยิ้มเหมือนอายุ18เลยป้าแข็งแรงเขาจะลุกจากรถเข็นได้แล้วป้าบอกเขาจริงๆก็พอเดินได้แหละพอดีลูกหลานเขากลัวว่าเดินไกลๆเดี๋ยวจะหกล้มเขาเลยให้นั่งรถเข็นคุยด้วยความอารมณ์ดีเบิกบานมีความสุขกับการมาสั่งสมบุญที่วัดใครที่อายุเท่าไหร่ก็ให้เราเป็นลดอายุของเราเองเช่นถ้าอายุ82คูณกันเป็น8คูณ2เป็นเท่าไหร่16นะอายุ82ก็ให้อายุน้อยๆเหมือนอายุจะเอา16เลยนะเอาแบบนั้นเลยให้มีความสุขในใจเราเหมือนเป็นเด็กน้อยที่เวลาฟังธรรมก็เลิศเด็กๆเวลาเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีเขามาช่วงแรกๆก่อนง่วงเนี่ยมาฟังสมัยก่อนหลวงพ่อเปิดเพลงไมเคมาเต้นใช่ไหมไมเคคือจระเข้ถือไมมาออกเต้นโอ้เด็กก็ชอบเลยได้ยืดเส้นยืดสายก่อนจะง่วงแล้วก็ไปหลับแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาได้ปลูกฝังก็เป็นธรรมะในเบื้องต้นให้เหมาะแก่วัยเมื่อไม่กี่วันนี้พระอาจารย์ฉันเช้าเสร็จเนี่ยเดินไปก็เจอเด็กน้อย3คนนะใกล้ๆหอฉันทำอะไรนมัสการค่ะพระอาจารย์เอานั่งสมาธิเป็นไหมเด็กคนหนึ่งก็บอกเดี๋ยวนั่งให้พระอาจารย์ดู3คนนั่งสมาธินิ่งตัวตรงนิ่งพระอาจารย์ก็บอกนั่งดีๆนะทำใจของเราให้หยุดนิ่งมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมอยากทานขนมอะไรไหมนึกลองนึกดูสิปรากฏว่าเด็กลืมตา มาเลยบอกว่านึกแล้วจะมีคนเอามาให้เหรอพระอาจารย์โอ้บอกเด็กนะก็สมัยยุวะนี่เวลาเขาหลับตาใจละเอียดเนี่ยเขานึกอะไรนี่ก็ได้มาง่ายๆนะสมัยนี้ได้ดูผลไม้นี่ป๊อปปูล่ามากๆคือสมัยก่อนทุเรียนอยากทานทุเรียนก็ไม่รู้จะไปต้องออกไปตลาดนะนั่งสมาธิมาอบรมก็นึกกันไปถ้าใจละเอียดก็มาเองนะเด็กตัวน้อยๆก็ดีเขาปลูกฝังดีใจใสๆนั่งสมาธิแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เอาของเล่นมาเล่นกันละตามวัยเนาะก็นั่งในแป๊บหนึ่งแต่เวลาพระอาจารย์เดินไปเดินผ่านนี่จะบอกนมัสการพระอาจารย์คือเขาจะทักทายดีมากเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งในนั้นเป็นคนที่มาต้อนรับประธานสงฆ์ทุกวันอาทิตย์เลยแล้วก็ไปช่วยกับเพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยงานวัดสอนลูกๆดีมากเลยเอาละวันนี้นักเรียนอนุบาลก็เอาอายุกันเอาแบบอายุน้อยๆให้มีความสดใสเหมือนวัยเด็กนะก็ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะแล้วเราก็มีรอยยิ้มเอาแบบใสปิ้งเมื่อก่อนนี่ใส่แมสก็ยังรู้เลยว่าใครยิ้มอารมณ์ดีให้อารมณ์ดีเหมือนนางวิสาขาที่เวลาเขาถวายวัดแล้วเป็นยังไงโอ้มันตาจะไหลปื้มตัวเบาตัวลอยเลยเพราะเราทำบุญแล้วก็ให้เรามีความสุขอย่างนั้นเลยมองไปรอบ

ตัวก็น้ำตาล้นด้วยความปลื้มใจยินดีเหมือนอะไรเหมือนงานบุญใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยไหนใครจำได้บ้างว่าปลื้มงานบุญใหญ่อะไรในปีนี้เท่าไหร่ปลื้มอะไรนะ40,000 วัตต์อ้าวจับหัวใจดีๆนะ40,000 วัตต์นี่เป็นทัศนานุตริยะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอ้าวจับหัวใจดีๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูการเห็นอันประเสริฐเลยเห็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธบริษัท4รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่หลวงพี่เกิดมาเนี่ยก็6ยังไม่ถึงยังไม่ถึง16นะแต่ว่าถึง50กว่าแล้วนะ50กว่าเนี่ยยังไม่เคยเห็นที่เขาจะรวมพระในยุคก่อนๆทั้งประเทศอ่ะรวมทุกวัดมาทำบุญไม่เคยเห็นนะมาเห็นยุคไหนยุคตอนหลวงพ่อมาทำบุญแล้วยากไหมยากนะเมื่อ22 เมษาปีที่ผ่านมาก็คือวันบุญใหญ่เป็นวันครบรอบ82 ปีของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันอะไรอีกเป็นวันคุ้มครองโลกก็คือ Earth Day แล้วก็เป็นวัน Birth Day แล้วก็เป็นวันโลกจะคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองด้วยศีลด้วยธรรมะอย่างที่เรามาสั่งสมบุญกันวันที่22 เมษาโอ้จำได้แม่นเลยว่ากว่าจะจัดงานอย่างนี้ได้เนี่ยตั้งแต่สมัยงานคุณยายสลายร่างเนี่ยพี่จำได้แม่นเลยโหไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หายไปเป็น45 55 65 20 ปี20กว่าปีจึงได้จัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งถัดมาที่จะนิมนต์พระทั่วประเทศส่วนปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบุญที่ก็เราไม่รู้จะจัดอย่างนี้ได้อีกกี่ครั้งนะเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนักเรียนอนุบาลพร้อมหรือยังจับหัวใจดีๆนะว่าวันนั้นเรานึกถึงบุญอะไรที่ออกบ้าง

สาธุวันนั้นใครอยู่ตรงไหนบ้าง เพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็แสวงบุญสร้างบารมีการที่เรารู้เป้าหมายชีวิตว่าเกิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เราจะไปกับใครไปกับฝ่ายพระฝ่ายบุญก็ชวนกันไปทางสว่างชวนกันสร้างบุญกุศลคือการสร้างบารมีเพื่อไปที่สุดแห่งธรรมที่พักกลางทางก็คือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านจะมาตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านก็มาพักกลางทางที่ดุสิตบุรีก่อนที่จะมาสร้างบารมีเกิดมาชาติสุดท้ายเพราะนั้นเวลาเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระอาจารย์ที่วัดก็จะชวนญาติโยมนะทุกคนเลยให้ทำอะไรให้รู้จักทำทานให้รู้จักรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาจะก็จะชวนสร้างบุญทุกบุญไม่ให้ตกบุญเลยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงรักษาใจให้ผ่องใสเพราะเราผ่านบุญใหญ่ก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนบุญก็หลั่งไหลมาเยอะแยะมากมายเลยก็ประคับประคองใจของเราให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวต่อไปเลยนะอีก7วันเนี่ยเอาใจหยุดนิ่งๆใสๆแล้วก็จะได้สั่งสมบุญใหญ่เดือนนี้ก็มีบุญพิเศษอีกเดือนหนึ่งไม่รู้ว่าหลวงพี่ในห้องส่งจะมีตัวสปอตหรือเปล่านะเพราะว่าบุญนี้คือบุญถวายกองทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีอันนี้จัดวันไหนจัดวันที่14มิถุนายน

ายนพุทธศักราช2569ที่ไหนที่ห้องแก้วสารพัดนึกสองวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีใครเคยไปร่วมถวายพระไตรปิฎกบ้างแล้วเอ่ยอ้าวสาธุก็ในการถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยช่วงบ่ายเนี่ยพระไตรปิฎกนี้ก็จะมีทายธรรม5ระดับด้วยกันก็มีทั้งระดับกิตติมศักดิ์พิเศษกิตติมศักดิ์ซึ่งจะเป็นคัมภีร์ไบลานเก่าแก่อายุนับร้อยปีส่วนอีก3ระดับก็คือกิตติมเสริมกิตติมสุขกิตติมสัยก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผ้าห่อคัมภีร์ไบลานสีขาวการอนุรักษ์เพื่อยืดอายุคัมภีร์ต่างๆซึ่งสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานได้เลยที่สังกัดนะหรือว่าเบอร์โทรที่หน้าจอนี้ก็ได้ชัดเห็นชัดๆเนาะก็โทรตามนี้ก็ได้แล้วก็เป็นกองทุนนี่ตามนี้เลยเป็นการถวายพระไตรปิฎกและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานถ้ามีสปอตประกอบด้วยก็ดีเนาะอานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎกพระธรรมพุทธเจ้าเวลาท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยท่านให้ใครเป็นศาสดาไม่มีใครแต่งตั้งใครแต่ท่านให้พระธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์ซึ่งการสร้างพระไตรปิฎกก็คือการสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนในการจารึกจะมีอานิสงส์คือ 1. ทำให้เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดเฉียบแหลมทั้งทางโลกและทางธรรมถึงพร้อมด้วยภพทรัพย์สมบัติ2บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแวดล้อมด้วยบัณฑิตและนักปราชญ์3ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์และเปิดหนทางสู่พระนิพพาน4มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดใน 84,000 พระธรรมขันธ์สามารถสอนผู้อื่นให้บรรลุธรรมตามได้โดยง่าย5เมื่อปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมย่อมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะทุกอักขระของพระไตรปิฎกสมัยก่อนยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาทำยังไงเวลาท่านสอนแล้วเขาทรงจำกันโดยการท่องปากต่อปากการเวลาผ่านไปก็มีการสังคายนาจนกระทั่งมีการจารึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเรียกว่า1ตัวอักษรในพระไตรปิฎกเนี่ยทำให้เราระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยดังนั้นอนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนนะที่จะได้บุญจากการไม่ตกบุญเลยแม้แต่บุญเดียวเคยเห็นประเทศจีนยุคหนึ่งที่มีประวัติพระถังซัมจั๋งปัจจุบันนี้เขาไปเพิ่มเติมตัวละครเยอะเลยแต่ประวัติจริงๆเนี่ยพระถังซัมจั๋งเป็นผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาพระไตรปิฎกข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศจีนมาเนี่ยโดนน้ำแข็งแทบตายมีคนที่ตายไปเพราะน้ำแข็งเป็นทีมงานก็มีเจอโจรเจอความลำบากแต่ตัวท่านคิดว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้หัวใจท่านเป็นหัวใจโพธิสัตว์เพราะนั้นอะไรก็ไม่ใช่อุปสรรคท่านก็มาถึงประเทศอินเดียมา

ศึกษาและนำคัมภีร์นั้นเอากลับไปแปลได้เรียนรู้แล้วก็ไปเป็นคัมภีร์ที่เผยแผ่แล้วก็ทรงจำพระพุทธศาสนาสืบต่อมาอันนี้ก็เป็นต้นหรือบางคราวประเทศเราพระพุทธศาสนาหายไปต้องไปรับมาจากที่อื่นกลับไปกลับมาประเทศนั้นพุทธศาสนาหายไปก็กลับมารับจากประเทศเราได้ดังนั้นเนี่ยให้ทุกท่านมีดวงปัญญาที่สว่างไสวในการถวายพระไตรปิฎกถ้าในทางโลกก็เหมือนกับพระมโหสถบัณฑิตเลยเป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเพราะพระองค์

ผู้ที่มีปัญญามากๆเลยก็เอาว่าให้เรามีฤทธิ์ดุจพระโมคคัลลามีปัญญาดุจพระสารีบุตรเราก็จะได้รองรับการทำใจหยุดนิ่งแล้วก็รองรับบุญพระศาสนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็เวลานึกถึงบุญทุกบุญเนี่ยเราจะเห็นการเห็นอันประเสริฐเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นพระเห็นแล้วใจบริสุทธิ์เห็นแล้วเป็นบุญเห็นแล้วเกิดกุศลและจิตอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นแล้วอยากหมดกิเลสอย่างเรามาที่วัดเนี่ยถ้ามาต้นเดือนตั้งแต่เช้าเลยเห็นอะไรเห็นคนมาใส่บาตรแต่เช้าเวลาใส่บาตรก็ตั้งใจมาจากบ้านมาแต่ไกลมาเพื่อทำบุญทำกุศลกันพระอาจารย์เห็นบางท่านย้ายมาย้ายมาจากไหนย้ายมาจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่กี่ชั่วโมงอะยายโอ้มันก็นานอยู่นะมาถึงตีหนึ่งตีสองแต่ได้พักสักหน่อยแล้วก็มาใส่บาตรได้มาทำบุญเห็นยายอายุเยอะขนาดนี้ยายทำไมถึงมาสั่งสมบุญที่วัดต่อเนื่องเลยเขาก็บอกพระว่าหลวงพี่บุญใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้เหมือนกินข้าวใครกินก็อิ่มไม่กินก็ไม่อิ่มยายเก่งไหมยายใช้ได้เลยยายบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยายขยันมาแม้จะมาไกลมาสั่งสมบอกแล้วต้นเดือนหน้ามาไหมโอ้ยายมาตลอดเลยยายมาไหวมาเอาบุญก็มาไหวไม่แปลกนะจะอายุ60-70แต่ก็ยังเดินเหินแข็งแรงเป็นผู้ที่มีบุญจังเลยแล้วก็การใส่บาตรแต่เช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายในช่วงเช้าเราก็ได้ทำทานคือการให้การให้นี่ดียังไงการให้นี่ดีไหมดียังไงการให้อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไหมให้ฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นนักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็นักเรียนลองว่าพร้อมๆกันให้ให้ตกลงเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะคาถานี้เขาเรียกว่าคาถาอะไรเอ้าคาถารวยกว่าเศรษฐีอีกนะ เศรษฐีคือเป็นแค่เศษเศษใช่ไหมเป็นแค่เศษเศษ1 ใน 10ก็เป็นเศษแต่ส่วนล่ะเต็ม10นี่เป็นส่วนเพราะนั้นนี่จับใจความว่าใครจะให้ไม่ให้เราก็มีจิตใจเหมือนพระโพธิสัตว์คือเป็นผู้ให้ให้จนกระทั่งเปลี่ยนนิสัยให้จนกระทั่งเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนธรรมเปลี่ยนให้คนมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้จริงโอวาทนี้ก็มีส่วนหนึ่งมาจากโอวาทของพ่อนางวิสาขานะตอนลูกสาวจะไปแต่งงานเนี่ยพ่อก็ให้โอวาทมา10 ข้อไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าใครให้ก็ให้แต่ว่าต่างกันนิดนึงคือของเรายังไงต่อหัวใจพุทธสัตว์ยังไงก็ให้แต่เขามีด้วยนะบางคนนี่ไม่ให้เช่นอะไรบางคนให้ไปแล้วยืมของไปแล้วไม่คืนทำเสียหายครั้งต่อไปให้ไหมนางวิสาขาพ่อให้โอวาทว่าถ้าอย่างนี้ก็คือให้ไปแล้วก็ไม่ให้แล้วก็มีเหมือนกันแต่ถ้าให้

เขาจะให้คืนไม่ให้คืนเราก็ต้องให้ก็คือต้องสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์บุคคลที่ควรสงเคราะห์นี่เราต้องให้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีแล้วก็มีหลายอย่างเลยสรุปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจเป็นผู้ให้เนี่ยยังไงก็เป็นหัวใจพระโพธิสัตว์เป็นหัวใจที่มากกว่าเศรษฐีเป็นหัวใจของคนที่เรียกว่าเป็นส่วนเลยนะยิ่งกว่าเศรษฐีคือเป็นส่วนเลยดังนั้นใครให้ไม่ให้เราก็ให้อ้าวสาธุโอ้โหนี่เพราะว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนความสำเร็จของเราทั้งหลายถ้าเราตาถึงใจถึงทุนถึงทีมถึงแต่บุญไม่ถึงบางทีมันก็ไม่สำเร็จสักทีนะที่มีความรู้เหมือนกันสำเร็จไม่เท่ากันคนที่มีบุญมากเนี่ยความสำเร็จก็จะเกินควรเกินคาดเลยก็เหมือนเวลาเราตั้งจิตปรารถนาอยากได้อะไรเนี่ยถามว่าบางคนทำไมฐานจิตแล้วสำเร็จไวบางคนทำไมทำแล้วสำเร็จช้าบางคนก็ยังไม่สำเร็จเพราะอะไรก็เพราะบุญยังไม่ถึงไงคนไหนบุญแบบปิ่มๆเกินละนึกแป๊บเดียวเนี่ยก็เหมือนความสำเร็จก็เกินควรเกินคาดคนไหนพร่องมาหน่อยก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดคนไหนบุญไม่ถึงก็ต้องไปทำให้ถึงก่อนไม่งั้นก็ปรารถนาไปก็ไม่สำเร็จอย่างนั้นแล้วนะเพราะนั้นบุญเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อความสำเร็จความสุขเวลาตักบาตรเนี่ยตามมหาลัยหรือว่าตามนักศึกษาต่างๆก็จะมีบทพูดพิธีกรบุญคำเดียวสั้นๆแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายนะบุญเนี่ยเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วก็บุญหมดได้เราก็ต้องเติมบุญของเราไปที่จะเป็นบ่อเกิดของทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเราก็ต้องกั่นกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ขนาดที่เราสั่งสมบุญก็ทำให้ครบ3ระยะคือตั้งแต่ก่อนทำก็ทำจิตให้เลื่อมใสขณะทำก็ประคับประคองใจให้ชื่นใจหลังทำไปแล้วก็ปลื้มใจอย่างนี้ให้ใจเราเนี่ยมีความผ่องใสทั้ง3ระยะเลยดีไหมดีดังนั้นเราจะทำบุญอะไรโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันพระก็นึกถึงพระและทำบุญอะไรก็ให้จิตใจผ่องใสทั้ง3ระยะทุกท่านทุกคนทั่วโลกทุกคนเทอญจริงพระอาจารย์เห็นปีนี้ก็มีตักบาตรใหญ่ๆหลายการตักบาตรนะดูเหมือนว่าประเทศไทยนี้จะตักเยอะสุดหรือเปล่านะหรือมีใครเยอะกว่านี้ตักบาตรที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาต้นปีก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะเดือนกุมภาพันธ์วันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองพุทธนะเขาตักบาตรทีละครั้งนี้ตักเท่าไหร่นะ 11,250 รูปเลขที่ออก คือโอ้เป็นเลขที่เรียกว่าไม่ใช่ตักบาตรแค่รูป2รูป3รูป10รูป100รูปนะ 1,000 รูปก็ว่าเยอะนะที่นี่แสดงว่าชาวพุทธมีความสามัคคีแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญมากๆเลยก็จะตัดตักบาตรได้ทีละมากๆขนาดนี้นี่ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาทั้งการนิมนต์พระการเตรียมงานการจัดงานกระทั่งการดำเนินงานทุกอย่างเลยต้องเป็นผู้ที่เอาบุญจริงๆรักบุญจริง

เรายินดีไปช่วยใครจะไปสั่งสมบุญใหญ่เนี่ยโอ้สำคัญเลยหนึ่งในนั้นจะทำให้เป็นระเบียบทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสั่งสมบุญบารมีเอาบุญเป็นที่ตั้งเนี่ยก็ลูกๆของหลวงพ่อนี่หัวใจชั้นหนึ่งเลยเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็เห็นถึงภาพบุญที่ปกคลุมนะในพื้นแผ่นดินนี้ก็เติมบุญจริงๆเนี่ยถ้าประเทศหรือโลกมีบุญน้อยเป็นยังไงเวลาบุญน้อยก็จะเกิดพิบัติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้เดี๋ยวนี้มีอะไรมีสงครามอย่างเงี้ยเป็นต้นประเทศเรามีไหมก็ยังไม่มีสงครามไม่มีลูกระเบิดมาตกเนาะเพราะยังมีบุญอยู่บุญยังปกป้องคุ้มครองรักษาแต่ถ้าบุญหย่อนหรือบุญน้อยเป็นยังไงเราไม่ได้เติมบุญก็มีโอกาสที่วิบากกรรมก็จะดึงดูดบาปเก่าๆรวมทั้งสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้ามาได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็ต้องแก้ด้วยการสั่งสมบุญการทำจิตให้บริสุทธิ์ส่วนใหญ่เวลาจะเกิดทุกข์กระพริกกระภัยหรือโรคภัยต่างๆเนี่ยกระทบเยอะเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ประมาทแล้วก็รู้จักสั่งสมบุญก็จะมีช่องมีหนมีทางดังนั้นก้าวแรกที่จะเป็นการสั่งสมบุญง่ายๆก็คือการตักบาตรเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกให้ใจคนเนี่ยอยู่ในบุญเลยเมื่อเราเห็นก็จะเกิดภาพที่เข้าไปในใจเป็นภาพอันยอดเยี่ยมภาพอันเป็นภาพพัสนานุตตริยะเห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสและใจเราก็จะน้อมไปในทางกุศลอย่างนี้ต้องเอาแบบไหนเอาแบบบางคนบอกว่าเอามนุษย์ญาติญาติมาทำบุญให้ด้วยอย่างเงี้ยนะมาอนุโมทนาให้ด้วยอย่างนั้นจึงมาทำไหมเราไม่ต้องหรือไม่ต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ภายหลังเราทำบุญเป็นสิริมงคลก่อนเลยก็ให้ได้บุญกับดินแดนพระพุทธศาสนานครศรีธรรมราชทุกท่านนะโอ้มีหลายอย่างเลยได้เป็นบุญเป็นกุศลประวัติจังหวัดนครศรีก็ไม่ธรรมดาเป็นจังหวัดที่พุทธศาสนาตั้งเดิมเจริญงอกงามมากๆเลยมีพื้นฐานคนที่ใจบุญเยอะนะอย่างพระตักบาตรครั้งนี้ก็เห็นว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเยอะเลยและชาวพุทธก็ตั้งใจมากๆนะโยมแบบเห็นเขามาทำด้วยความตั้งใจปลื้มใจบอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะจัดอีกโอ้มันก็จัดบ่อยๆก็เอาเป็นเทศกาลสำคัญเนาะเพราะต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เขาเรียกว่าเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดเพื่อความสามัคคีแล้วก็เพื่อประโยชน์ของชนทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านนะเพราะฉะนั้นเราให้อะไรนะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้เป็นญี่ปุ่นก็ได้นะให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้สาธุเอาบุญไปทั่วโลกเลยแล้วถ้าเป็นคาถาเศรษฐีคืออะไรคาถาเศรษฐีคือคนจะมีเศรษฐีก็ต้องมีอะไรเอ่ยแมนนี่มันนี่มานี่ถ้ามีอย่างนี้เป็นเศรษฐีไหมเป็นเศรษฐีเพราะว่ามีแมนนี่มันนี่มานี่เนี่ยทำอะไรก็บอกแมนนี่มันนี่มานี่นะเจอโยมอายุ70-80บอก

บรรยายท่องภาษาเศรษฐีเป็นไหมแมนนี่มานี่เขาท่องเลยเขาบอกว่าจำไม่ค่อยได้นะเอามานี่มานี่มานี่เลยแล้วกันแมนนี่มานี่จำไม่ค่อยได้เอามานี่มานี่อย่างเดียวเลยบอกมานี่อย่างเดียวเขาบอกให้มานี่อย่างเดียวก็ให้แมนนี่มานี่มานี่ก็เป็นเศรษฐีทั้งอริยทรัพย์โลกิยทรัพย์ก็ให้ทุกท่านมีผังสำเร็จติดตามไปทุกท่านทุกคนเทอญและในการตักบาตรเนี่ยไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่นี้นะต้นปีเนี่ยก็มีถึงนี่เลยตักบาตร10,000รูปที่จังหวัดโคราชเมื่อวันไปด้วยนะแล้วชอบไหมไปทุกปีเลยเป็นคนโคราชหรือเปล่ามีคนอ่างทองแต่ก็ไปทุกปีเอาสาธุต้องให้ย่าโมไปบอกไหมมาเถอะคนเดินมาจะขอพรแต่ว่าหมู่คณะนี้มาทำอะไรเอาบุญไปฝากด้วยนะแล้วก็ทำบุญยังจำได้ไหมว่ายุคหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหประเทศชาติเศร้าเลยเนาะยุคนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จุดประกายว่าให้ทำบุญเมืองดีแต่ละปีดีกว่านะดีกว่าเกิดเหตุเกิดอะไรเพราะฉะนั้นเมืองโคราชนี่ตักบาตร10,000รูปนี่ตักมากี่ปีแล้วพระอาจารย์จำไม่ได้กี่ปีรู้ว่าหลายปีมากๆเลยใช่ไหมเริ่มจาก1,000-2,000แล้วก็รู้สึกว่า10,000นึงนี่หลายปีนานเลยเป็นเทศกาลซึ่งจัดง่ายหรือจัดได้ง่าย10,000รูปเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเพราะอะไรพระอาจารย์ไปถามพระอาจารย์ที่อยู่4จังหวัดภายใต้ที่เหตุการณ์กำลังพื้นที่สีแดงแล้วนะบอกว่าจัดตักบาตรเป็นยังไงบางจังหวัดเขาบอกว่าโอ้พร้อมแค่500กว่ารูปก็เก่งแล้วนราธิวาสรองรับขนาดนั้นแต่ปัตตานีจะจัดเท่าไหร่บอกว่าจะจัด1,000รูปโอ้ชาวพุทธก็เหลืออยู่แค่10%นะ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถึงหรือเปล่าเนี่ยแต่ศาสนิกอื่นก็มีเยอะกว่าเวลาเราจัดตักบาตรนี่จะจัดได้ไหม1,000รูปพระอาจารย์ประทับใจนะประทับใจก็อันดับแรกก็ตักบาตรเนี่ยก็เป็นการให้ในเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดอานุภาพและก็อานิสงส์เป็นจิตใจเป็นผู้ให้โดยเฉพาะเป็นการทำบุญให้เมืองของเราให้ประเทศของเราใครรู้ไม่รู้ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่จะเชื่อมสายบุญให้กับจิตใจของคนยกระดับจิตใจให้หันมามีบุญทุกคนเลยเติมบุญให้ทุกๆคนทุกท่านโดยการทำบุญก็ประมุขของการทำทานก็คือทำเป็นสังฆทานวันนั้นนี่ตักไปกี่องค์ก็นับเอานะอ้าวสาธุใครครบ10,000องค์คนนั้นต้องถือว่าอัศจรรย์เลยอ้าวสาธุแล้วก็มีการตักบาตรถ้าระดับ1,000ก็มีเหมือนกันนะระดับ1,000วันนั้นก็เห็นที่จังหวัดอยุธยาใจกลางเมืองก็มีการจัดตักบาตรเป็นเทศกาลระดับ1,000รูปก็ไปจัดตักบาตรกันก็ไม่ธรรมดานะเขาได้ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลงานตักบาตรเป็นทัศนานุตริยะเวลาเห็นบุญเห็นกุศลที่ได้ตั้งใจทำกันมาแล้วก็ชื่นใจเป็นการให้ทานก้าวแรกซึ่งเวลาเราทำบุญทำกุศลจิตใจเราก็ผ่องใสจิตใจก็เป็นจิตใจของผู้ให้โอ้ดีมากเลยใครไปอยุธยาไหมวันนี้เป็นรู้สึกว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยู่อยุธยานะท่องเที่ยวมาเป็นประธานเพราะว่าส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวจริงๆอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่สำคัญที่มีวัด

เยอะมากๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่นี่เป็นที่ที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอ่ะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะอาทิตย์ต้นเดือนก็เป็นบุญที่เราปลื้มๆเวลานั่งสมาธิจะให้มีการเห็นอันเลิศเห็นอันประเสริฐก็ตั้งใจนั่งปฏิบัติโดยเฉพาะภาคสายก็เป็นพิธีบูชาข้าวพระพิธีบูชาข้าวพระใครมานั่งสมาธิบ้างนั่งเป็นยังไงบ้างใจเราจะรู้สึกนิ่งปลื้มสบายมีความสุขมากๆเลยการทำพิธีบูชาข้าวพระไม่ใช่ทำแบบขอถึงแต่ทำแบบต้องเข้าถึงเลยแล้วก็เวลาทำอย่างประณีตไหมเราลองไปดูว่าทำแต่ละอย่างเลยเห็นฤดูนี้ก็มีผลไม้ต่างประเทศเยอะแยะขนมก็สวยเลยเค้กนี่บางทีก็ยังไม่ค่อยเห็นนะว่ามาจากไหนแต่ที่นี่นี่ทำแบบเป็นลายที่สวยงามอร่อยไหมนะ ต้องนึกอธิษฐานจิตเนาะนึกเอาการบูชาข้าวพระนี่เรานึกน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ว่าพระองค์จะพระชนชีพอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจิตเรามุ่งตรงต่อพระองค์เลยมีอานิสงส์จากนับจากประมาณมิได้เลยวันนั้นใครบูชาข้าวพระก็ให้บุญติดตามติดข้ามภพข้ามชาติไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเธอนะโอ้สมัยก่อนนี่ภาชนะบิ่นยังไม่ได้เลยนะต้องเอาแบบเปียกๆเป๊ะๆ เลยเป็นส่วนที่จะทำให้เราใจประณีตเวลาผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจให้ของดีก็ย่อมได้ของดีให้ของเลิศให้ของประเสริฐก็จะไปเกิดที่ไหนก็จะเจริญด้วยทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยเราถวายอะไรก็ทำให้ประณีตสมกับใจของเราโมทนาบุญบูชาข้าวพระที่ผ่านมาทุกท่านนะก็เป็นการกระทำที่ประเสริฐประณีตแล้วก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจเวลามาทำบุญเสร็จก่อนจะกลับเราก็ไปทัศนานุตริยะคือไปเห็นที่พระเจดีย์นักเรียนอนุบาลใครได้ไปถวายดอกไม้บูชาเจดีย์กันประจำบ้างสาธุส่วนใหญ่ไปบูชาด้วยดอกอะไรดอกบัวดอกบัวเนาะเพราะว่ามีดอกบัวให้บูชาใช่ไหมเขาบอกว่าแค่ดอกบัวขมนิดนึงก็มีอานิสงส์ไม่มีประมาณเวลาบูชาเจดีย์แม้ดอกไม้เราเก็บมาตั้งจิตจะไปยังไม่ถึงยังจิตเริ่มใสไปดีนะนี่แสดงว่าบุญที่เราได้ตั้งจิตตั้งใจไปบูชาเจดีย์ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาบุญทับทวีเลยดังนั้นเราทำใจให้ผ่องใสทุกครั้งเลยอานิสงส์ที่เกี่ยวกับพระเจดีย์เนี่ยหลายเรื่องมากๆเลยในการบูชาและอานิสงส์เหมือนเป็นทางลัดทางด่วนเวลาบุญส่งผลนี่ส่งผลด้วยความเลื่อมใสด้วยความชื่นใจดังนั้นเนี่ยทุกท่านเวลาไปทำบุญไม่ธรรมดาโดยเฉพาะพระมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยที่เราสร้างมาตั้งใจเลยให้อยู่กี่ปีเคยเห็นเจดีย์สมัยก่อนที่เป็นทรงแบบนี้นะทรงคล้ายๆสารจิเจดีย์ทรงเจดีย์เก่าก่อนในสมัยอินเดียเนี่ยเขามีอายุยืนเป็นพันปีได้สารจิเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ต้นแบบเนี่ยเกิดขึ้นประมาณพ.ศ.250ปีนี้พ.ศ.เท่าไหร่2,500เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งเราก็สร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี่นะเอาให้อยู่กันเป็น

พันพันปีเลยก็จะได้บุญกับพระเจดีย์ใครได้ศึกษาเรื่องบุญจากพระเจดีย์แล้วจะรู้สึกว่าบุญแต่ละอย่างไม่ใช่บุญเล็กน้อยเลยบุญไม่ธรรมดาเลยปัดกวาดเจดีย์อย่างนี้ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเป็นโรคผิวหนังอย่างนี้นะไปดูแลไปปัดกวาดผิวก็มีบุญหายได้เหมือนกันเขาบอกมีคนเหมือนกันนะเขาไปแพ้พวกต้นไม้อ่ะอยู่ต่างประเทศเวลาแพ้หนักขนาดไหนผื่นขึ้นแบบอาการออกแทบจะตายเลยแต่เป็นคนที่อยู่ในบุญทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมแบบว่าเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติมาปลอบใจว่าร้องห่มร้องไห้พอเห็นอาการของเขารู้ไหมไอ้ต้นไม้อย่างเงี้ยพิษอย่างเงี้ยแทบตายได้นะเพื่อนน่ะร้องไห้แต่คนป่วยเป็นใครเป็นลูกหลวงพ่อก็เลยบอกปลอบใจเพื่อนคุณไม่ต้องร้องไห้นะฉันไม่เป็นไรมากที่เห็นอาการอย่างเงี้ยฉันรู้มันมีสิทธิ์ตายได้แต่ฉันไม่เป็นไรมากนะอยู่ไม่ต้องร้องไห้ปรากฏว่าคนเจ็บปอบคนมาเยี่ยมนะรู้ว่ามันเจ็บนะรู้ว่าป่วยแล้วก็เป็นหนักจริงๆเป็นหนักแต่เขาบอกว่าพอเขาตั้งใจจะมาทำบุญกฐินไงที่ต่างประเทศตั้งใจภาวนาพอวันกฐินจู่ๆโรคสงบหายไปเลยนะที่ว่าจะอักเสบอะไรจะตายพอเวลาบุญดีๆบุญส่งผลนี่ก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เหมือนกันอ่ะเพราะนั้นบุญที่เราได้ตั้งใจทำทุกๆบุญเนี่ยไม่ธรรมดาเลยก็นึกถึงบุญทำแล้วก็อธิษฐานจิตเอาบุญนี้ติดตามติดให้ปลื้มใจให้ใจผ่องใสตามติดไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนนะนักเรียนเวลาไปถวายดอกไม้ที่เจดีย์นี่ดอกขนาดไหนประมาณกำปั้นใช่ไหมดอกบัวอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมามีโยมเอาดอกไม้มาถวายพระอาจารย์ขนาดไหนปีนี้เนี่ยพระอาจารย์ว่าตัวพระอาจารย์เองก็ไม่ได้จับพวงมาลัยขนาดนี้มาขนาดไหนขนาดครึ่งตัวพระอาจารย์นะพวงมาลัยเป็นเมตรเลยนะเป็นเมตรเลยขนาดเป็นเมตรครึ่งตัวจับทีนึงเขาเอามาถวายก็ถามโอ้คุณหมอที่ตั้งใจทำบุญถวายพวงมาลัยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยทำมานานหรือยังคิดยังไงถึงทำบอกว่าอ๋อก็เคยได้ฟังโอวาทจากคุณครูว่ายังไงมาธรรมกายเจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุดสว่างมากๆเนี่ยแล้วก็บุญไม่ธรรมดาตั้งใจเลยว่าอยากจะทำบุญในตอนนั้นเนี่ยเป็น วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่คือจะทำบุญ10ตุลาตั้งใจจะถวาย7วันเพิ่งรู้ไม่รู้ราคานะแต่เขาบอกว่าพวงขนาดนี้แพงเหมือนกันตั้งใจ7วันเนี่ยต้องตัดใจทำเลยคือโอ้ต้องทำให้สำเร็จเอาทำ7วันทำได้ไหมในที่สุดก็ทำสำเร็จแต่บอกว่าโอ้โหกว่าจะสำเร็จนี่ก็ยากอยู่ในตอนนั้น7วันแต่จากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้บุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติตอนนี้มีโอกาสทุกต้นเดือนแล้วก็วันพระจะเอาพวงมาลัยขนาดนี้เนี่ยมาบูชาที่พระเจดีย์เลยก็ทำบุญที่ประณีตดีไหมดีนะเวลาเราทำบุญทำให้ประณีตเนี่ย

ดูพวงมาลัยสักขนาดนี้อ้าวสาธุมองไกลๆไม่ค่อยเห็นนะต้องเอาตัวคนไปนะถ้าจับตั้งนี่คนนั่งอยู่นี่สูงกว่าตัวคนเลยนะทําแบบทําแบบตัดใจต่อมาทําแบบปิดใจเพราะทําด้วยความปลื้มใจแล้วก็ทําถึงปัจจุบันเวลาเราทําบุญแล้วมีโอกาสสั่งสมบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้กับตัวเรานะให้มหาธรรมกายเจดีย์นี่บุญส่งไปเป็นพันๆปีนะ10 ชั่วอายุคนเกินนั้นจากนั้นนะก็ให้ได้บุญไปตลอดกาลนานถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเทอญพระอาจารย์ก็บุญมาฝากทุกท่านนะก็ในการนึกถึงบุญที่เจดีย์ต่างๆเช่นชดินเศรษฐีก็เคยได้ฟังเรื่องของการทำบุญด้วยทองแม่ชีจำได้ไหมหรือนักเรียนอนุบาลจำได้ไหมว่าใช่มีภูเขาทองคำแล้วคนที่ดับมรดกคือคนที่ทำช่วยพ่อทำใช่ไหมคนที่ไม่ได้ทำสองคนไม่ได้ทำก็ขุดไม่ออกขุดไม่ได้คนที่ทำก็มีสิทธิ์จะเห็นได้ว่าบางทีในได้รับมรดกเราไม่ต้องไปน้อยใจเนาะยุคนี้คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีทรัพย์เยอะถ้ามีบุญได้เยอะแต่ถ้าขุดไม่ได้คือไม่มีบุญแสดงว่าก็ไม่ได้ทำไปเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุคือบุญก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาคือตั้งแต่วัตถุบริสุทธิ์จิตใจนี่สำคัญเลยนะความตั้งใจปลื้มใจชื่นใจทั้งก่อนทั้งขณะทั้งหลังทำแล้วก็เนื้อนาบุญเนี่ยเหมือนชดินเศรษฐีได้ทำถูกเนื้อบุญกับพระเจดีย์เลยขนาดทำบุญก็เป็นบุญแต่เป็นช่วงทะเลาะกันเขามาบอกบุญทำยังไงโอ้โหสบถว่าไปนะสามีเป็นยังไงเกิดมาก็บุญก็มีเยอะแต่บาปก็ทำให้โดนโยนทิ้งน้ำซะนะกว่าจะรอดมาได้เนาะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเพราะฉะนั้นเรานึกถึงบุญเริ่มเป็นทัศนานุตติยะบุญหนึ่งในนั้นก็คือบุญที่ได้ทำกับพระเจดีย์ต่างๆนะตั้งแต่บูชาเจดีย์ตั้งแต่ถวายสังฆทาน40,000 วัดที่เราได้ร่วมกันทำที่ผ่านมาอโมทนาบุญทุกท่านนะโอ้เป็นประวัติศาสตร์เลยในการทำบุญครั้งนี้พระอาจารย์ต้อนรับพระในวงฉันพระคันโตกะเห็นท่านมาทำบุญยิ้มแย้มชื่นใจมานั่งฉันเอ้าญาติโยมจากที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะจันทบุรีระยองมารวมเป็นทุเรียนทองคำนะไปถวายแล้วก็โอ้ข้าวปลาอาหารโยมที่มาจากฮ่องกงก็มาเชียร์บอกนี่เนี่ยติ่มซำฮ่องกงนะยี่ห้อฮ่องกงพระอาจารย์ท่านก็ที่มาจากวัดอัจฉริยะฉันอิ่มทุกรูปเลยท่านก็เบิกบานนะว่าเอ๊ะทำไมญาติโยมที่นี่เขารักบุญกันจังตั้งใจสั่งสมบุญดูแล้วก็มีมารยาทตั้งใจทำด้วยความชื่นใจแล้วก็เลื่อมใสในบุญท่านก็ชื่นชมในการสั่งสมบุญนี่เราเป็นประวัติศาสตร์เลยว่าพุทธบริษัท4จะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวก็เพราะไม่ใช่แค่พระนะญาติโยมทุกคนเป็นโลโก้ของพระพุทธศาสนามีความสำคัญทุกคนเลยเขาประทับใจลูกๆหลวงพ่อมือไม้กิริยามารยาทตั้งใจรอยยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจไปถึงเลยถึงเจ้าอาวาสเลยถึงทุกคนที่อยู่ที่วัดเลยแล้วก็มีโอกาสในการทำงานพระศาสนาก็มีความเข้าใจมีความรักความเมตตาในสิ่งที่เราได้สั่งสมบุญบารมีก็ถือว่าได้ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างดีเลยเวลาเราไปเจดีย์ไปทำบุญถ้าเรายังแข็งแรงตาดีหูดีแขนขายังดีไปทำก็ให้เราปลื้มใจว่าได้ทำแล้วบางครั้งเราจะเห็นคุณ

ค่าเมื่ออะไรสิ่งนั้นหายไปเช่นเรามีสองแขนหายไปแขนหนึ่งเราจะรู้เลยว่าแขนที่เหลือก็สำคัญมีตาครบสองตาแต่ถ้าตาไม่อยู่ก็จะรู้ว่ามองอะไรก็ลำบากเป็นต้นเพราะฉะนั้นมือดีแขนขาดีเจดีก็ยังอยู่ดีให้ไปสักการะบูชาบ่อยๆยังจำได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนมีคนเขารักเราเข้ามาอยู่เป็นชั้นๆตอนนั้นเข้าวัดไม่ได้จำได้ไหมจำได้เนาะแสดงว่าเข้าวัดมาหลายปีอยู่นะมีหมู่คณะเราอยากบูชาเจดีย์ทำยังไงทำยังไงเข้าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้พระอาจารย์ที่วัดก็มาบอกพระอาจารย์ให้เป็นพระอาจารย์บูชาเจดีย์หน่อยทำยังไงครับอาจารย์ไปหน้าประตูเจ็ดนะช่วงเย็นเวลาบูชาเจดีย์ไปทำอะไรไปนำญาติโยมนี่แหละบูชาเจดีย์แล้วเอาดอกไม้ญาติโยมนี่แหละพอเราอยู่ในวัดไปตรงหน้าประตูนะพอแถนเจ็ดแล้วก็ส่งดอกไม้มาแล้วก็เอาไปที่เจดีย์ไปบูชาให้ญาติโยมตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเข้าไม่ได้พักหนึ่งแล้วก็คราวนี้มนต์พระอาจารย์ไปพระอาจารย์ก็ไปอ่ะเอาไปเวลาไปก็ใจใสๆเดินไปก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับสถานการณ์แบบนั้นแต่รู้ว่าไปบูชาเจดีย์เสร็จดอกไม้ไปอานิสงส์ของการบูชาเจดีย์เยอะไหมเยอะมากเลยญาติโยมเนี่ยอยากจะไปบูชารักเจดีย์ตอนนี้เราเข้าถึงง่ายๆนะวันใดเราเข้าถึงไม่ได้ง่ายจะคิดถึงเลยแหละว่าเอออยากจะมาเจดีย์อยากจะเอาบุญกับพระเจดีย์เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่โอ้เห็นเลยว่าญาติโยมเนาะอยากจะได้บุญกันเอามาดอกไม้พระอาจารย์ก็มีสององค์ช่วยกันไปบูชาพระเจดีย์ท้ายที่สุดเป็นยังไงบูชาได้ไม่เกิน10วันประตูเปิดเลยประตูเปิดวันนั้นนี่บูชาอยู่ก็บอกเอาประตูเปิดเดินเข้ามาได้วัดปกติเดินตามพระอาจารย์มาโอ้โหภาพนั้นยังติดตาเลยพระอาจารย์สองรูปไปบูชาเจดีย์นำใช่ไหมแล้วก็มีญาติโยมที่พอบูชาเสร็จแล้วก็บอกเอ้าหลวงพี่วันนี้เดินเข้าวัดได้เลยเหรอเดินได้เดินมาเลยน้ำหูน้ำตาไหลบางคนนั่งรถเข็นกระเด้งขึ้นมาได้เอ้าคุณป้าไม่ต้องเข็นแล้วล่ะไม่เข็นละเดินเข้ามาวัดเลยนะเดินต่อแถวมาแล้วก็มาถึงวิหารหลวงปู่น้ำหูน้ำตาไหลกราบตรงนั้นเลยนะกราบกับพื้นดินพื้นวิหารตรงนั้นแล้วก็นะไม่มีความร่มเย็นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ถ้าไม่มีบางทีเราก็จะรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อเราขาดสิ่งนั้นไปเสียสิ่งนั้นไปเพราะนั้นเนี่ยมีพระเจดีย์เนี่ยคิดถึงเลยโอ้ตอนนั้นเขารอคอยกันเป็น30วันยังกับเป็นปีเนาะช่วงนั้นนี่รอช่วงนี้ปลื้มไหมเมื่อก่อนใจจะขาดตอนนี้เอาใจหยุดอย่างเดียวนะใจหยุดนิ่งหยุดอยู่หลุดอยู่หลุดเป็นอยู่หยุดอยู่หยุดแล้วก็อยู่อยู่หยุดนะก็ให้ไปพระเจดีย์นึกถึงบุญให้ปลื้มอย่าไม่มีประมาณบุญนี้ก็เป็นบุญใหญ่ของทุกๆท่านนะแล้วก็โอ้ตอนนี้เขากำลังสร้างเจดีย์กันใหญ่เลยมีหลายที่เลยนอกจากที่วัดใหญ่ก็มีเจดีย์ที่ไหนที่นี่สวยไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าเสี่ยงภัยสีแดงแต่หัวใจพระลูกชายหลวงพ่อรวมทั้งญาติโยมเป็นยังไงเอาบุญไปจนกระทั่งพื้นที่เป็นสีอะไรละเป็นพื้นที่สีอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไม่มีอันตรายมีแต่บุญกุศลทำให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ชาวพุทธก็ได้บุญกันทั้งจุดประทีปทั้งตักบาตรเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านก็เมตตาเราว่าเรามาส่งเสริมศีลธรรมสร้างบารมีก็มีการเสียสละ

ให้โยมไปจังหวัดเสี่ยงภัยเอาไหมกลัวไหมเมื่อปัจจุบันโยมหลายๆคนก็บอกว่าไม่ลงไปหลวงพี่พ่อแม่พระยังมีเลยพระลงไปทําไมเนี่ยเสี่ยงเหลือเกินนะเขากลัวอันตรายแต่จริงๆน่ากลัวไหมเราไม่ต้องกลัวเราเอาบุญกันนะไปเอาบุญแล้วก็บุญที่เป็นทัศนานุตริยะเห็นแล้วเพิ่มอีกอันหนึ่งวันวิสาขบูชาคือบุญนี่เลยบวชอุทิศชีวิตมีทั้งสามเณรปริยธรรม8รูปอุบาสก11ท่านถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะรู้ไหมว่าอุบาสก11ท่านที่ปวดเนี่ยต่ำกว่า40 40คืออะไรเป็นอุบาสกมา36ปีถึง40ปีกับ40ปีถึง40กว่าปีเนี่ยใน11ท่านอันไหนมากกว่ากันสูงต่ำ คิดว่าเกินหรือต่ำกว่าต่ำกว่า40มากกว่าหรือมากกว่า40ปีที่สร้างบารมีใน11รูปอุบาสกสร้างบารมีมากกว่า40ปีมี6รูปอ้าวสาธุมีต่ำกว่า40ปีมี5รูปรวมแล้ว11รูปอ้าวสาธุนี่เป็นกระแสบุญที่บอกว่าการบวชที่ชีวิตนี่ธรรมดาไหมเขาบอกว่าการที่ศาสนาพุทธที่เข้มแข็งบางทีเขามาเป็นอุบาสกถือศีลเนี่ยมาถือศีลปีหนึ่งสองปีก่อนบวชเพื่อที่จะวัดจิตใจว่ามั่นคงไหมพอมาเจออุบาสกที่บวชครั้งนี้เยอะที่สุดเลยคือตั้งแต่หลวงพี่บวชมารู้สึกอุบาสกที่บวชตลอดชีวิตครั้งนี้เยอะสุดคือ11รูปเนี่ยที่เป็นอุบาสกสามเณรอีก8นะโอ้โหถือศีลเตรียมบวชไม่ใช่ปี2ปีแต่3 40กว่าปีอ้าวสาธุโอ้ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้วันนี้ก็ได้ขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปปฏิบัติธรรมปลีกวิเวกเอาแบบสุขที่สุดก็ต้องไปสุขสันโดษเลยเนาะก็หลายๆท่านเนี่ยสร้างบารมีมาแบบเข้มแข็งอุทิศชีวิตแม้จะเข้าสู่วัยชราเขาบอกนะคือมีพ่อมีพระแล้วก็มีภารกิจแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยตั้งใจที่จะสั่งสมบุญบารมีผ่านร้อนผ่านหนาวต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งรักการสร้างบารมีแน่วแน่เด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นคงนะจึงอยู่ขนาดนี้มาได้นะอันนี้ก็เป็นชุดของบาศกส่วนสามเณร8รูปล่ะสามเณร8รูปหลวงพ่อก็ให้ง่ายๆเลยก็คือให้ถึงก้าวนอกก้าวในก้าวนอกคืออะไรใครที่เป็นสามเณรมาบวชก็ให้ได้ปทเก้าทุกท่านเลยปทเก้าเสร็จจบแล้วไปที่อะไรต่ออ่าก็คือให้ไปทำโลกุตระธรรมเก้าให้ทำพระนิพพานให้แจ้งคือมรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งให้ลืมตาเรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนหยุดใจเรียนบาลีไม่ใช่เพื่อสอบแต่เพื่อกำจัดกิเลสอสวะในตัวเรียนให้มีความสุขอย่าเรียนด้วยความทุกข์ทรมานให้สนุกกับการเรียนอย่างนี้ก็จะสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญในค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลพันในฝันวิทยาทั่วโลกที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมและก็ตั้งใจสั่งสมบุญ

ทุกบุญในท้ายที่สุดก็ขออาราธนาบารมีธรรมของพระนิพพานบารมีธรรมของมหาภูชนียาจารย์หลวงพ่อทั้งสองคุณยายอาจารย์และบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจทำมาอย่างดีให้ติดนั่นที่ส่วนกลางกายให้เป็นดวงบุญที่สว่างสวยให้คิดหวังสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนาให้มีสมบัติใหญ่ไหลมามีสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมตามติดสร้างบารมีกันไปเป็นหมู่คณะไม่ตกหล่นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคน

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้

ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึม

และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้น

มากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ก็จะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อน

ให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเลี่ยงเราจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมา

กิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆพยุงเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็

แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิงที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วที่สิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้ารู้ทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความอิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติ

ไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังตันทามิสัพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัณเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสัง

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสาระ

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังส

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุกราบกราบกราบ
2: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไป

ั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่เสริมกลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึง

ภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้าง

เราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์

ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาปะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่ง

0: หากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: หลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ